0: ช่างครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเนี่ยเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นชนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
1: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron needle?
2: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode, then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
1: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอนโนดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
3: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear, and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
2: Sure. The next one deals with copper electrode deposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, that's the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper can be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
3: การทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electro deposition นะคะซึ่งก็คือจะเห็นว่าถ้าดูตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของ copper เช่น copper sulfate เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยก copper ได้นะคะโดย copperไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะให้เป็น copper metal หรือ copper ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยา oxidation ที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจาก copper ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็น copper ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ย copper เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการ copper บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยก copper ให้เราได้ค่ะ
1: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process. In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate.
4: Again.

0: We will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers, unfold two paper clips so they become straight, and fold one of the extremes to fix them on the edge of a petri dish or a white cap, take like this one. Like this one. Taken from a white mouth jar.
1: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว้
0: Lupita will show you. There are many forms to fold the clips, so you have different results.
1: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวLupitaจะแสดงให้เห็นก็คือว่ารูปร่างที่แกะออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วยนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแกะออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
0: We decide to use paper clipsBecause you can use also copper wire, but if I was a student, I would like to know that the copper comes from the solution. If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what.
1: Clip.หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีเปื้อนมาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
0: NowFill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
1: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะต่อไฟนะคะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของคอปเปอร์หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด
2: อาจารย์ครับกระดาษใ
3: ช่ that copper it's not mandatory to have that it's just that we have observed that when you use filter paper the copper grows on the surface of the paper now we are testing it with a regular tissue paperSo we're not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper, it works just nice.

กระดาษที่ใช้นี่นะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทำให้ดูมาก

0: ต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce a copper deposition that grows radially because the anode will be the ring in the outside and the cathode will just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
0: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโนดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโนดอยู่รอบๆเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้น เราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่า เขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโนดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้ เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะทำให้เห็นชัดขึ้นนะฮะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้ดูกัน
1: โอเค
2: ตอนนี้ที่เขาพยายามทำให้นี่นะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังทำได้ไม่ดี
1: So you may get different depositions of copper, and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other, you will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. I will move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel.Our technician is trying to help us to get a better close-up, but there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode, then you can get

0: a fractal that grows radially. Perhaps you can see, let's see, and we should lift it. Lupita, maybe if you want to stop it and lift it so that, or put it sideways so that they can see what kind of growth we obtained.
1: No sé si algún día vieron cómo, cómo habías puesto el...
0: Pues...
1: Se cae, se cae. Ahí está.
0: Ups. Nomás que ahora la cámara está allá.
1: Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
0: Well, we're having...
2: เมื่อกี้เขาอธิบายว่าถ้าวางคลิปกระดาษคลิปเนี่ยขนานกันนะฮะวางขนานกันคือแคโทดแอนโดวางขนานกันลักษณะการฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคโทดเป็นวงกลมนะฮะแอนโดเป็นเข็มอยู่ตรงกลาง I cannot see clearly
0: See
2: the dark part in the center? Is that copper?
0: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper that grew in the center. And if you were able to hold the cathode steady without moving, then you could get a very nice fractal out of it.
2: Yeah, I can see like a dark powder there.
0: Exactly,
2: it's dark too.
0: Yeah. That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other, this is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this, and that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
3: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่ระวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบหนึ่งคืออันนี้วางแคโทดกับแอนโนดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิปเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอนโนดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคโทดแอนโนดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าคอปเปอร์เกิดยังไง
2: Well, this is very nice, George.
0: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it so that you can see the gas evolving at the cathode.I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
1: Yes.
3: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอนโอดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองต่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคทโทดมีอะไรแล้วก็แอนโอดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
0: Ahora acérquenlo muchísimo.
1: Déjame, aquí está la espátula. Allá, ahí está. ¿Sabes por qué no burbujea? Ah, porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
2: ค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะ
4: ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ย

0: สังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอร์โหนดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
1: So there is one question. So one of the teachers found that at the anode side, besides oxygen gas, there is kind of like green yellowish powder occur at the anode. So she's wondering what.It is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
2: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use. If the paperclip is very cheap, then the paperclip itself will be oxidized. If the paperclip is a fine quality, then it will resist corrosion.So what you're probably observing is the corrosion products of the paperclip.
1: ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอนโนดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราของเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากของเราเนี่ยใช้เป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: Now, I will suggest an alternative to this experiment that is also very educational. You may want to use a copper anode and a copper cathode. If you do that, you could even use sodium sulfate as the electrolyte, because then you will not need to have any copper in the solution. This is the principle of copper electrorefining. When people electrorefine copper, they have impure copper at the anode. It dissolves, it goes to the electrolyte, and then it redeposits as a cathode in a pure form. So that's how people actually in industry, that's how they refine copper. And as you know, copper is obtained with several nines of purity, like 99.9 at least of purity by this way. So in summary, what I'm saying is that an alternative to this experiment would be to use a clear, transparent electrolyte containing sodium sulfate, to use a ring made of copper, a copper wire, and to use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์แทนนะคะอิเล็กโทรไลต์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอนโอดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduce นะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ
2: มีคำถามอะไรไหมคะOkay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you like to tell us more?
3: Okay, you can see this experiment. We get in this electrode.We can see the bubbles. These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen. And you can see how the copper is depositing in the electrode.
0: One last thing that I would like to say is that in the copper electrorefining,As I said earlier, the companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electrorefine copper, a lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
1: ตอนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งนึงก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองก๊าซไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอนโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองก๊าซขึ้นมาเยอะก็คือฟองก๊าซออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่าในก้อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยนะคะ
2: So I think that's it. That's all for this experiment. Shall we go to the demonstration extraction of spinach? Is that right?
0: Yes, we can proceed to the next one. Just one last comment. In this experiment that we are doing right now, we are growing a three-dimensional fractal of copper. So if teachers are lucky, they can also get a nice fractal, which is a three-dimensional structure that repeats itself.

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you ready you can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm.

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือเขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 ml นะคะ
0: Make this faster, and we have already the spinach green. Then, place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: El beaker.ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรอสปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas oil, or lighter fluid. We are using in this case white gas.
2: หลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าๆกันครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
1: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเปตที่ไอ้ปิเปตพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophyllsAnd the green one containing the chlorophyll.

0: materials. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interface that it's a little bit not.
1: Yeah, that's very nice. Mata, what is white gas, you said? When you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.
2: White gasoline.
0: White gasoline. I don't know if
1: okay,
0: you...
1: Okay, gasoline?
3: Gasoline?
0: Yes. But white, you can find in Mexico. You can find it in the hardware stores, and it's used to clean.
1: Okay, I understand.
4: ที่เขาใช้นะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสี แต่บ้านเรานี่เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนเนี่ยเราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเทนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะจำนวนน้อยๆนะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่า extract มาเป็นสองส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสารที่อยู่นั่นเรียกว่าแซนโทฟีนนะคะมันคือมาจากในพืชนั่นเองอะส่วนสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์นะคะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการแยกนะคะ
0: To separate the two phases, press the bulb of the pipette and introduce the pipette tip to the bottom of the tube. Take the material in the lower phase.
1: เทคนิคทางเคมีอินทรีย์เนาะเวลาเราจะแยกสารละลายเราควรจะดูจากขั้นล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ

0: espérate.
1: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะอันนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
2: Now you can see you have just the center field face and the interface you can discard it and then take the upper face.
1: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันจะปนกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ใช้แล้วก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
2: We made it in advance so we have the two beautiful colored faces and then if you want to have only the pigment you have to evaporate the solvent and that's all
1: Yeah, very, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
4: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
1: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมา

0: ติกอะไรเงี้ยค่ะจะลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
1: โรงเข้าวัตถุอีกชนิด
0: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะก็คือเซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ Well the question just asks that what color you know in a yellow color what is it is it just only like the coloring substance so it's xanthophyll itself is yellow isn't it
2: yes the yellow substance is xanthophyll and the green yes and the green one are the chlorophylls
0: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบกไหมคะตอนยังมีเวลาอยู
3: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
4: ครับจากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพลาร์หรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของสีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ
5: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันไอ้ส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชได้ไหมครับ
0: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะMatha there's a question that the solvent that used for extraction instead of use just white gas it can be any kind of vegetable oil have you ever tried?
2: We have tried with a baby oil and with a hexane. Hexane and a lighter fluid. We haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes is difficult to break.And it's difficult to get the phases separated. But those are the solvents we have tried.
0: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะความจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil นะคะสิ่งเขาพบก็คือมันจะเกิดเป็น emulsion นะคะคือมันจะหนืดมากถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชก็ดีหรือว่าน้ำมันทาตัวอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไม่หนืดนะคะดังนั้นลองดูได้นะคะคือก็คงสกัดได้บ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันคือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเปล่าครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะและถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อการต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
0: Well another question is that in industry they extract chlorophyll and sell commercial I don't know I'm not sure about this but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment the extraction of chlorophyll for commercial
2: I really don't know what do they in the industry we are trying to.We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the world because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I haven't, I should investigate what

0: happens in the industry. I really don't know.
1: เขาเองเขาไม่ทราบก็ตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
2: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าเซนโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
1: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้อะไรทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะมาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสแล้วก็อธิบายกันในห้องได้ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
3: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารอะไรที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลล์ที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ
1: Well, I think our teachers are really interesting because they're thinking of the daily life. Huh? So can we use these procedures, you know, to do whatever we're going to use it for? Well, the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use? It should be enough to for the amount that we want to extract, right? And also. Is that after we get the compound, how about the what you call the value, like when we eat it, the nutrient, and I don't know exactly what I should use. What is it like for example like calorie or whatever it is good for us. Do you have any information about that?
4: No, because we are not have any notes about the nutrition of the spinach, but we only prepare this to understand the different polarities of the compounds and the different kinds of chlorophyll and xanthophyll, but we don't know.
1: That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh?ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ดิฉันขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายตัวทำละลายที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้จะกลับมาให้ได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองละจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะ ความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูนี่คือการสกัดนะคะซันโทฟีนกับคลอโรฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่คือการทดลองนะคะเราสอนให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแนวคิดที่ดีนะคะHohe Mata and Lupita I think it's time now so we have to say goodbye and today we learning a lot from youAnd we really appreciate your contribution to our class. And we will see you tomorrow. Tomorrow will be two other experiments, right? The oxidation numbers. And the other one is a clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay, so see you tomorrow. Would you like to say anything, a word before?
4: See you tomorrow and kabuha.
5: ขอบคุณครับ
1: Very good ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ Bye
6: bye
7: bye
5: See you tomorrow Good night
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาชาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's

0: โอ้ no
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับ

แรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 × 10^5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 × 10^5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2 × 1.4 × 10^5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2 × 1.4 × 10^5 นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22

0: คูณ10^5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ mg เอา m เท่ากับ 1.22 คูณ10^5แทนลงในตัว m นะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า g ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10^6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับจะนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและพาณิชยการกาฬสินธุ์พบกับผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับดร.กรพงศ์ดอกบัววิทยาลัยนี้มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อสนองต่อท้องถิ่นนะครับพบกันในช่วง Edumac Report ครับ

วิทยาลัยแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2526ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเรื่องระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนมากผมเป็นเจเนอเรชันที่2ครับคุณพ่อผมในรุ่นแรกเนี่ยก็เลยมาบุกเบิกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เกี่ยวกับอาชีวะเลยของเอกชนนะครับจะมีเพียงของรัฐอยู่แห่ง2แห่งเท่านั้นนะครับก็เลยก่อตั้งขึ้นที่นี่ปี2526เป็นปีการศึกษาแรกที่เราเปิดขึ้นครับเราเน้นทางด้านพาณิชยกรรมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาขยายต่อเนื่องไปเป็นทางด้านอุตสาหกรรมครับแต่เดิมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเช่าที่วัดอยู่ครับเรามีชื่อเล่นของวิทยาลัยเราว่าเป็นโรงเรียนบ้า

ความหมายก็คืออยู่ใกล้วัดนะครับตรงนั้นก็อยู่อีกที่หนึ่งจนกระทั่งปี2541เนี่ยเราได้ซื้อที่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่2542เป็นปีการศึกษาแรกที่เริ่มต้นเอาเด็กเข้ามาเรียนที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็เรามีศิษย์เก่าที่จบจากที่นี่ไปเกือบ 20,000 คนนะครับแล้วก็เราพูดได้เลยนะครับว่าในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลต่างๆเนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหาของเราเยอะมากครับในจังหวัดกาฬสินธุ์เราปัจจุบันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน5สาขาวิชานะครับหลักๆนะฮะก็คือทางด้านเกี่ยวกับพาณิชยกรรมเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน3สาขาวิชาก็จะมีบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกนะครับในส่วนของช่างอุตสาหกรรมเรามีทั้งช่างยนต์เรามีช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราจะเปิดไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นมาอีก1สาขาครับเป็นสาขาที่6พาณิชยกรรมเนี่ยมันรันมานานแล้วนะตั้งแต่2526นี่ก็30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรภาคปกติมาเกือบทั้งหมดตลอดนะครับพอมาช่วงหลังเนี่ยตอนช่วงปี2549เนี่ยทางผมก็เลยได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของทวิภาคีขึ้นมาซึ่งเราคาดหวังว่าเด็กที่เข้าร่วมในระบบทวิเนี่ยน่าที่จะสามารถทำงานหรือว่าเรียนรู้งานหรือเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วกว่าคนปกตินะฮะเราก็เลยพัฒนาเรื่องของระบบทวิภาคีตั้งแต่2549มาถึงปัจจุบันแล้วก็ในขณะนั้นเองนะครับเราก็เลยพอไปติดต่อในหน่วยงานสถานประกอบการใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าความต้องการทางด้านช่างอุตสาหกรรมเนี่ยมีมากแล้วเราก็ยังไม่เคยเปิดนะครับประกอบกับตอนนี้ผมมีทีมงานที่เป็นจบวิศวะมากันหลายคนเราก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มต้นด้วยช่างไฟก่อนนะครับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ต่อมาด้วยช่างยนต์โดยเรามีพี่เลี้ยงนะครับหลักๆเลยสมัยก่อนเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นก็จะมีบริษัท Canon Pioneer นะครับที่เข้ามาดูแลแล้วก็เอาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเอามาให้กับเด็กเราได้เรียนก่อนที่จะออกไปนะครับแล้วก็มาช่างยนต์เนี่ยตอนแรกเราโคกับทางรถยนต์นะครับจะเป็นค่ายหลักๆก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นตัวของ General Motor เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจเราก็เลยมีการมองอีกชาแนลนึงซึ่งเด็กให้เสียงตอบรับดีด้วยนั่นก็คือทางด้านธุรกิจของรถจักรยานยนต์นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยได้วันนี้เรามียามาฮ่าเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาตัวเด็กนะครับเอาไปอบรมทั้งครูทั้งเด็กทั้งเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับโดยจะอบรมเนี่ยภาคเรียนละ1ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดอย่างที่เด็กของเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการยามาฮ่าเนี่ยนะครับของปีการศึกษา58นี้เรามีเรื่องของโมโตชาเลนจ์จริงๆก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เข้าร่วมนะฮะเพราะโมโตชาเลนจ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซะอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งมันเป็นความเร็วอะครับยังไงไม่รู้เราได้คัดเลือกเป็น1ใน20ทีมจากทั่วประเทศนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเป็น1เดียวแล้วก็เป็น1ใน4ของตัวแทนวิทยาลัย4แห่งจากภาคอีสานนะครับไปรวมกันใน20ทีมจากทั่วประเทศยามาฮ่าก็ดีมากนะครับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอบรมครูอบรมเด็กให้เราเขาทำจนกระทั่งตั้งแต่ถอดเครื่องยนต์มาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่ในเวลาประมาณชั่วโมงเดียวรถสามารถสตาร์ทติดได้เขาฝึกเด็กเราจนขนาดนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กในเรื่องของการขับขี่ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็ในสกรูปเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องของว่าเด็กที่เข้าร่วมเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คนอีสานเนาะจากกาฬสินธุ์ไปตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับคิดว่าขอให้วิ่งเข้าเส้นชัยแบบปลอดภัยก็พอไม่น่าเชื่อเราได้ถ้วยที่3กลับมาครองที่วิไลของเราที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามใหญ่ของบุรีรัมย์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เรามีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าในวิทยาลัยของเราเนี่ยเรามีปรัชญาในการพัฒนาเด็กของเราอะนะครับว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆแล้วการเรียนอาชีวะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากครับมันมีขั้นตอนอยู่แค่3ขั้นตอนซึ่งผมก็รับถ่ายทอดมาจากทางคุณพ่อผมมาทางผมแล้วก็ครูของเราทุกคนเนี่ยก็ทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็คือครูทุกคนจะต้องทําให้เด็กดูครับ

ทุกๆเรื่องนะครับถ้าจะประกอบเครื่องยนต์ให้ได้ครูก็จะต้องประกอบเป็นด้วยครูจะต้องทำให้เด็กดูขั้นตอนที่สองครูจะต้องทำไปพร้อมกับเด็กและสุดท้ายเด็กก็จะทำเองด้วยตัวเองนะครับ3ขั้นตอนนี้จะถูกฟิกหรือว่าถูกถ่ายทอดลงไปในทุกๆคลาสหรือทุกๆชั่วโมงเรียนของเด็กถ้าเป็นบัญชีครูก็จะกรอกลงให้เด็กดูก่อนแล้วก็ทำไปพร้อมกันและสุดท้ายลองให้เด็กทำดูถึงจะถือว่าจบหน่วยการเรียนนี้ไปได้นะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอทำไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนที่จบการศึกษาของเราไปเนี่ยทำในสิ่งที่เขาควรจะทำได้ทุกคน 100% เดิมทีเดียวมี6บริษัทใหญ่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมองไปที่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์ที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มั่นคงเชื่อถือนะครับแต่ว่ามาในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนความคิดครับเรามีคำถามเกิดขึ้นครับว่าเวลาที่เราโคกันแล้วเราส่งเด็กเข้าไปฝึกงานในโรงงานใหญ่ๆซึ่งแน่นอนอยู่สถานที่ไกลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเราทำมาตั้งแต่ปี2549เราส่งเด็กแต่ละล็อตนี่ 2-300 คนนะครับใช้รถบัส6คันออกไปพอผ่านไปจนถึงปี 53-54 เราพบว่าเด็กที่จบสามารถเข้าทำงานได้จริงครับแต่ว่าผลตอบรับมันคือการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเนาะเมื่อก่อนนี้เราจะมีบริษัทเนี่ยเราจะมี Honda เรามี Toyota นะครับเรามี Chevrolet ถ้าเป็นรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมี Yamaha มาแต่ก่อนนะครับ Yamaha มาแล้วก็ด้านของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราจะมี Canon เรามี Pioneer นะครับที่สนิทสนมกันมากนะครับในการพัฒนาเด็กคู่กันแล้วก็ฟีดแบคกลับมาในการพัฒนาเด็กเนี่ยเวลาที่แต่ละล็อตแต่ละรุ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มเติมระหว่างกันตลอดทางนะครับจนกระทั่งเด็กจบแต่เด็กเกิดการย้ายถิ่นฐานขึ้นแล้วก็ประกอบกับมาช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีความผันผวนบ่อยครั้งเมื่อก่อนนานๆครั้งนะฮะ10ปีครั้ง5ปีครั้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มบ่อยขึ้นเราเลยมีโจทย์ใหม่ก็คือเราจะมาทำอาชีวะเพื่อสนองต่อพื้นที่หรืออาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับผมก็เลยได้นำตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเครือข่ายของเราจะเป็นสถานประกอบการหมดเลย3ปีที่แล้วเราก็เลยเริ่มโฟกัสเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน่าจะมีองค์กรอื่นด้วยที่ไม่ใช่สถานประกอบการอย่างเดียวที่สามารถที่จะให้แนวไอเดียหรือวิธีคิดในการพัฒนาเด็กอาชีวะของเรานะครับเราก็เลยได้สสส.เข้ามาสสส.เนี่ยก็เข้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมาจัดทำโรงเรียนต้นแบบเนาะแล้วก็มาพัฒนาเรื่องระบบบริหารจัดก็จะเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้มีการออกกังคันนะครับแล้วก็3ก็คือระบบการจัดกิจกรรมที่จะได้สนองตอบต่อวัยรุ่นเนี่ยเราก็ทำโครงการนี้มาร่วมกับสสส.มา3ปีหลังจาก3ปีปุ๊บเราก็มาเพิ่มโครงการในระหว่าง3ปีเราเพิ่มอีกตัวนึงก็คือระบบการออกกังคันเนี่ยตอนหลังเรามีเรื่องของเขาเรียกทีนมามฮะก็คือท้องในวัยเรียนเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นของสังคมที่เราไม่สามารถที่จะปิดหรือว่าเก็บหรืออะไรเท่านั้นเราควรจะต้องหาวิธีการแก้ไขเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.อีกโครงการหนึ่งก็คือว่ามาทำเรื่องของเพศศึกษาและล่าสุดนะครับสสส.สนับสนุนโครงการใหม่คือการสอนแบบ PJBL บนฐานอาชีพอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มรันตอนช่วงของเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วโครงการก็จะไปปิดเดือนกรกฎาคมปี559นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่เราเริ่มจะไปโฟกัสด้วยว่าการสนับสนุนในด้านของเงินก็ดีนะครับหรือว่าความรู้วิธีการคิดต่างๆเนี่ยเราก็เอาเข้ามาด้วยรวมทั้งล่าสุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นบริษัทแม็กนะครับ Education เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญมากเพราะว่าแม็กเนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากที่จะสามารถถ่ายทอดเนี่ยจากแม็กมาสู่คนของเราคนของเราถ่ายทอดส่งสู่เด็กนะครับนี่ก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เราก็โฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการขยายเครือข่ายไม่ใช่เพียงสถานประกอบการแล้วนะครับเราจะเอาส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของกาฬสินธุ์เนี่ยผมดูแล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรยังผมไม่ค่อยเห็นมีใครสนใจเปิดเรื่องนี้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยประชากร

นของจังหวัดเรานะครับ 80-90% เนี่ยเป็นเกษตรกรรมอยู่ในภาคเกษตรทั้งหมดเลยจะมีอยู่ประมาณ 10% ถึง 15% เนี่ยนะครับรับราชการกับค้าขายนะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะคราวนี้ 80% เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรกรรม

0: ั้งหมดงบประมาณก็บานปลายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังสนใจวิไลอยากจะทำเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นมาให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ของเขาได้ภายรอบๆ บ้านของเขาได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า 80% ของคนของเราเนี่ยอยู่ในการเกษตรทีนี้อาชีวะของเราเนี่ยผมแค่คิดเอานะฮะว่าถ้าเด็กของเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำโปรเจกต์ไปพัฒนาเรื่องของเกษตรกรรมที่อยู่กับบ้านเขาได้ทุกๆคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นปีนึง 2-300 เรื่องนะฮะต่อปีเนี่ยมันน่าที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรของกาฬสินธุ์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมันมีเพิ่ม productivity เปลี่ยนแปลงบางอย่างในการที่เขาเคยทำอยู่ดั้งเดิมทุกๆวันซึ่งอันนี้สถานศึกษาเรานะครับเราก็ประกาศตัวเลยว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปทำตรงนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเนี่ยมันคือการลงทุนนะฮะของผู้ปกครองของประเทศนะครับเรามีความหวังว่าการศึกษาจะทำให้คนของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพทำงานได้แล้วก็มีความสุขอยู่ในสังคมได้นะการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดมาที่ทางอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักและเด็กสามารถที่จะเป็นทำประกอบอาชีพได้เลยผมมองว่าในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับและก็ตอบโจทย์มากที่สุดผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าตอนวันนี้เรามีความต้องการประชาชนที่มีความรู้หรือเยาวชนที่มีความรู้ในระดับปวช.และปวส.เป็นจำนวนมากมีตำแหน่งงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การจบการศึกษาในระดับปวส.ไม่ใช่ว่าหลักสูตรปัจจุบันจะสอนให้คนไปเป็นทำงานตามตำแหน่งงานนั้นเพียงเท่านั้นเรายังมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่มันเลยเป็นเส้นทางที่ใช่เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็จบเริ่มงานได้เร็วกว่าคนอื่นโดยเฉพาะระบบของทวิภาคีที่จะมีการช็อตคัททำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาเรียนกันมากๆนะครับจะเป็นสถานศึกษาที่ใดก็ตามนะฮะอาจจะเป็นที่ใกล้บ้านนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสถานศึกษาแต่ละที่ก็จะมีหลักสูตรที่คล้ายกันแต่ว่าจะมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ลองมองดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเน้นที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดท่านก็เลือกส่งบุตรหลานไปอยู่ที่นั่นน่าจะเป็นการตอบโจทย์แล้วก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับเรื่องราวพิเศษนะครับเป็นเรื่องของเยาวชนคนเก่งของเรานะครับส่วนจะเป็นใครและมีที่มาที่ไปอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนายธนบดีเอมาสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อภูมิอายุ16ปีครับตอนนี้จบม.6ที่โรงเรียนดุริยางค์ศิลปาลัยผ่านการสอบเทียบระบบ ITCSE ครับตอนนี้กำลังมุ่งที่จะเข้าศึกษาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมคณะ IDD

จุดเริ่มต้นของโครงงานนี้ครับก็เริ่มในวิชาภาษาไทยครับผมก็คือคุณครูสั่งให้ผมกับเพื่อนอีกคนทำโครงงานชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ผมกับเพื่อนก็ได้ตัดใจว่าจะทำเป็นสื่อการสอนแบบใหม่เพราะว่าผมคิดว่าสื่อการสอนแบบปกติทั่วไปเนี่ยที่คุณครูเขียนบนกระดาษแล้วก็นักเรียนจดแล้วก็ท่องครับมันเป็นวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็น่าเบื่อครับผมก็เลยลองคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้สรุปมาว่าเป็นการใช้เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Minecraft ในการทำเป็นสื่อการสอนใหม่เพราะว่าเกม Minecraft เนี่ยมันให้อิสระกับผู้เล่นแล้วก็ผู้สร้างแล้วก็เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้หลายๆอย่างในเกมนี้ครับโครงงานนี้ครับใช้เวลาประมาณตั้งแต่วางแผนก็ประมาณ3เดือนครับผมแต่ที่ช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นการวางแผนว่าเราจะทำเรื่องไหนดีแล้วก็วางแผนว่าเราจะดำเนินเรื่องยังไงในช่วงเดือนที่2เราก็ได้ใช้เวลาในการสร้างครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนสุดท้ายก็ใช้ช่วงนี้ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมมาตลอดครับแล้วก็อันนึงผมก็ได้ลองคิดดูว่าเอ้ยเกมเนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่แบบเ

ิ่งที่บันเทิงอย่างเดียวมันน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับแบบชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเราก็เล่นอย่างเดียวไปวันมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมมีคณะที่เพิ่งเปิดใหม่มาประมาณ 2-3 ปีที่ชื่อว่าคณะ IDD ครับผมซึ่งเป็นคณะที่เป็นสายตรงเกี่ยวกับพวกการทำเกมครับอนาคตครับผมวางแผนไว้ว่าอยากจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในวงการเกมซึ่งถ้าจะไปเฉพาะกว่านั้นก็คือเป็นเกมดีไซเนอร์ครับผมครับแล้วก็ความฝันของผมคือการที่จะไปสู่ระดับworldwide ครับผมแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการนี้ครับหลังจากที่ผมจบมาจากการสอบเทียบครับผมก็ได้เตรียมตัวโดยการเข้าเรียนศิลปะต่างๆเพราะว่าหนึ่งใน requirement ของคณะนี้คือการนำ portfolio ที่เกี่ยวกับศิลปะ15ชิ้นไปให้อาจารย์ดูครับผมก็เลยเตรียมตัวโดยการเข้าเรียนพิเศษวิชาศิลปะก่อนแล้วก็ผลิตพอร์ตโฟลิโอออกมาครับผมคือตอนแรกผมก็คิดครับว่าผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้รับประสบการณ์ในช่วงมัธยมปลายเนี่ยมันก็แลกกับว่าเราได้รับประสบการณ์ที่เด็กมัธยมปลายคนอื่นๆไม่ได้รับเหมือนกันในช่วงนี้ครับในช่วง16-18นะครับผมเพราะว่าในระหว่างที่คนอื่นนะครับก็อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เรียนไปครับผมก็ได้ใช้เวลาช่วงนั้นในการค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาตัวเองเพิ่มเติมที่นักเรียนคนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเขาต้องอยู่ในโรงเรียนครับผมแล้วก็เพราะว่าผมไม่ใช่คนเดียวในประเทศอีกแล้วที่ว่าสอบเทียบขึ้นม .6 หรือว่าจะเรียกได้ว่าผมก็มีเป็นสังคมของคนที่สอบเทียบเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเหรียญทุกอันมันก็มี2ด้านนะครับผมคือทุกอย่างบนโลกนะครับมันไม่ว่าจะมีแต่ผลดีหรือผลร้ายอย่างเดียวเสมอไปเกมก็เช่นกันนะผมคือถ้าเกิดเราเล่นมากเกินไปหรือว่าเราติดเกมมากเกินไปก็จะส่งผลลบกับตัวเราว่าเราจะเรียนแย่ลงหรือว่าจะเป็นเด็กติดเกมได้แต่ว่ามันก็มีด้านบวกเหมือนกันนะผมโดยที่ว่าเราช่วยเราคลายเครียดหรือว่าอย่างที่ผมทําก็คือเราสามารถประยุกต์เข้ามาใช้ในห้องเรียนได้ครับแต่ว่าการที่บางอย่างกับการที่เราใช้ผลของมันที่สูงสุดเราก็ไม่ควรจะใช้มันมากเกินไปอย่างการเล่นเกมเราก็ไม่ควรจะเล่นเกมแบบมากเกินไปหรือว่าไม่ควรจะหักโหมมากเกินไปส่วนใหญ่ครอบครัวผมก็สนับสนุนมาตลอดผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเวลาแบบว่ามีเวลากำหนดไปว่าวันปกติวันที่ไปโรงเรียนเนี้ยก็ควรจะเล่นตั้งแต่เวลาไหนไม่ควรเกินเวลาไหนอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าคือครอบผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมแบบมีความรับผิดชอบส่งงานออกมาดีหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เล่นการฝึกงานของค่ายของอาชีพเขาก็คือว่าเขาจะให้โอกาสกับเด็กที่อยู่ในช่วงมัธยมปลายครับได้ทำงานในสายที่จริงๆกับคนที่ทำงานในชีพนี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทเกมอันหนึ่งครับผมชื่อว่า Open Dream กับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับก็คือประสบการณ์นะครับเขาก็จะให้เราได้ทำเกมหนึ่งจริงๆเป็นเกมที่แบบขนาดไม่ใหญ่มากกับอีกคนหนึ่งครับผมก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่วางแผนเกมว่าจะทำออกมาเป็นเกมแนวไหนระบบของเกมเป็นยังไงจนแบบทำในด้านงานของการดีไซน์ตัวละครการดีไซน์ฉากแล้วก็ได้รู้ไปถึงการเขียนโปรแกรมต่างๆจนออกมาเป็นเกมหนึ่งครับผมแรงบันดาลใจของผมคือแบบว่าเกมต่างๆที่แบบถูกทำมาแล้วมันสามารถแบบเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเกมนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเกมเนี่ยชื่อว่า Half-Life ก็คือเป็นเกมแนว First Person Shooter ก็คือเป็นเกมแบบแนวเหมือนเกมยิงปืนเนี่ยผมที่แต่ว่าได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกมแนวนี้ไปตลอดก็คือการที่ว่าเป็นแบบมันมีเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมเป็นเนื้อเรื่องแบบดูหนังอย่างเงี้ยครับเป็นเนื้อเรื่องเข้ามาในเกมแล้วก็มีพวกระบบแบบนำพวกแรงโน้มถ่วงมาเล่นด้วยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็บอกว่าการที่เกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปเลยเปลี่ยนแปลงเกมในเขาเรียกว่าในหมวดนั้นไปเลยนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผมในการทำเกมครับผม

0: เกมที่ชอบที่สุดครับก็คือที่จริงมี2เกมก็คือเกมแรกคือ Shadow of Colossus ครับผมก็เป็นเกมใน PlayStation 2เป็นเกมที่แบบว่าเราเป็นตัวละครหลักตัวนึงครับผมแล้วเราขี่ม้าไปแล้วเป้าหมายของเกมก็คือในแต่ละรอบมันจะมีเป็นยักษ์ตัวใหญ่มากๆแล้วเราก็เป็นคนนะครับโดยที่วิธีการชนะของเราก็คือเราต้องหายักษ์ให้เจอแล้วเราก็เข้าไปปีนขึ้นไปบนยักษ์เพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็ฆ่ามันให้ได้ผมซึ่งเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่าในโลกของเกมนั้นน่ะไม่มีแบบสัตว์ประหลาดอื่นไม่มีเลยมีแค่ตัวเราแล้วก็มีแค่ยักษ์แทนผมแล้วก็คือเราต้องสามารถยักษ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในที่ต่างกันไปบางตัวก็อยู่ในทะเลทรายมุดดินอยู่บางตัวอยู่ในน้ำหรือบางตัวก็บินอยู่ครับโดยที่เราต้องหาวิธีการที่เราสามารถขึ้นไปบนยักษ์นั้นให้ได้แล้วก็หาจุดอ่อนของมันแล้วฆ่ามันให้ตายนะวันนี้เป็นเกมแรกที่เป็นเกมผมชอบที่สุดส่วนอีกเกมนึงครับผมเป็นเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่แบบเล่นเป็นประจำก็คือ League of Legends เป็นเกมแนวแบบโมบ้าก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นมีฝั่งเรา5คนฝั่งข้าม5คนแล้วก็วิธีการชนะคือเราต้องทำลายฐานของข้ามไม่ได้แต่ที่เกมดีกับ League of Legends ที่ผมชอบมากกว่าเกมโมบ้าเกมอื่นๆเพราะว่าผมชอบแบบการดีไซน์แบบตัวละครต่างๆแล้วก็การดีไซน์แบบฉากต่างๆในเกมนี้ผมเพราะว่าการที่ผู้พัฒนาดีไซน์ตัวละครในเกมนี้ออกมาเนี่ยมันมีความแปลกใหม่แบบไม่ซ้ำกับใครมันมีความแบบพิเศษมากทั้งในด้านของระบบทั้งในด้านของแบบสกิลที่ตัวละครมีทั้งในด้านของลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวละครครับมันมีความที่ว่าไม่เหมือนใครไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความซ้ำเนี่ยครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังมีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ Outer membrane Outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือน

เหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิพเอนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิพเอนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่ารีแอคชั่นเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Lipulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP

นะฮะได้เป็นโมเลกุลนะฮะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะไปเป็น1 3บิสฟอสโฟกีเซเลตนะฮะมีการใช้ ATP นะฮะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ1 3บิสฟอสโฟกีเซเลตนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ A Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ Nucleic Acid ค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair

0: นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คํานะคะได้แก่คําว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนไทพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ สามพันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนฟอสโฟไดเอเซอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะเป็นพอยต์ข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสก็ G ค่ะส่วน pyrimidine นะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะ phosphodiester bond ค่ะ phosphodiester bond นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและ phosphate group ค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะแน่ชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือก

หรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะ

ต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับn แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางรายการมีกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเนื้อหาสาระโครงการนี้จะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETMEC Report นะครับ

วิทยาการชิมบางหานตั้งขึ้นมาเมื่อปี2540นะครับภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานหนึ่งใน9

0: แห่งสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งที่นี่ก็เปิดสอนทั้งช่างอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็คหกรรมปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,979 คนนะครับแล้วก็ครูบุคลากรการศึกษาทั้งหมด100คนนะครับก็เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2541นะครับซึ่งก็มีพัฒนาการนะครับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนวิไลก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในการบริหารจัดการนั้นผู้ในการเองมีนโยบายในการที่จะให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรองผู้ในการทั้ง4ท่านคณะครูเจ้าหน้าที่แม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก็ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะให้รองทั้ง4ท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่ทัพทั้ง4นะที่สามารถที่จะบริหารจัดการในฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายแผนงานความร่วมมือก็ให้ทุกคนมีเอกภพคิดนะครับผู้อำนวยการเองก็จะคอยอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็การบริหารงานนะครับเป็นไปเป็นทีมแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมแล้วก็ชุมชนอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนสอนนะครับแล้วก็การให้บริการชุมชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ตัวผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นปฏิบัติที่มีคุณธรรมนั้นก็เราก็จะผ่านกระบวนการผ่านโครงการต่างๆนะครับทั้งโครงการคนเก่งนะครับโครงการคนดีนะครับก็สามารถที่จะลูกศิษย์ได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับก็เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นคนที่มีการศึกษา
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับในปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชินีได้มีพระราชสวนีรับสั่งมาทางผ่านทางการไฟฟ้าว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับในหลวงเลยพอเพียง ออกเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั่วประเทศต่อมานะครับในปี2546เนี่ยการไฟฟ้าก็เริ่มทำ MOU กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ทางวิไลเกษตรกรรมแล้วก็วิไลการอาชีพต่างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิไลเกษตรกรรมและวิไลการอาชีพเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด92แห่งโดยวัตถุประสงค์หลักที่ให้วิไลเกษตรและวิไลการอาชีพของนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน4กิจกรรมได้แก่โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ทางวิไลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษานำไปขยายผลสู่ครัวเรือนจากนั้นเมื่อครัวเรือนเห็นว่าการประกอบอาชีพหรือการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเนี่ยเกิดขึ้นครัวเรือนก็จะขยายผลสู่ชุมชนต่อไปซึ่งเป็นหนทางที่ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเผยแพร่สู่ชุมชนได้โดยตรงครับ
0: ในการดำเนินโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการชีววิถีนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับก็ภายใต้4ภารกิจหลักนะครับที่ทำก็คือในเรื่องของการประมงการปศุสัตว์นะครับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม

0: อันนี้เป็นโครงการหลักๆของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนะครับกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยพื้นที่ใต้สายไฟแรงสูงนะครับของวิทยาการชุมพรเนี่ยเราได้ดำเนินโครงการนะครับจัดทำเป็นแปลงสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์และเพื่อขยายผลสู่ชุมชนนะครับขยายผลสู่บุคลากรทั้งครูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็ในเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนนะครับในปีนี้นะครับการประเมินระดับตัวเนี้ยเข้าสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1: ในแปลงสาธิตของเราก็จะมีอยู่4กิจกรรมนะครับซึ่งวิทยาการคิดทหารร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีอยู่4กรรมก็จะมี1นะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับกับจุลินทรีย์นะครับที่2ก็ปลูกพืชครับปลูกผักนะครับส่วนที่3ก็ปศุสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือประมงครับก็จะมีเลี้ยงปลานะครับปลาที่เราเลี้ยงก็คือปลาดุกแล้วก็ปลาหมอเค็มนะครับ
0: ให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะมาดำเนินการโครงการนี้มีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเนื้อหาของรายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกได้ปฏิบัตินะครับซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็คือต้องการที่ให้เด็กเขาเป็นคนมีคุณธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราจะปลูกดอกพุธไว้สำหรับร้อยมาลัยนะครับเราก็จะสอนชาวบ้านให้ข้อคิดชาวบ้านนะครับให้ข้อคิดนักศึกษานะครับนักศึกษาสามารถเก็บดอกพุธนะครับเสร็จแล้วเอามาร้อยเป็นมาลัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จำหน่ายได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะไปซื้อนะครับก็เรามีรายได้เรายังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกนะครับทีนี้เรื่องของแปลงสาธิตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยภายในบริเวณบ้านเขานะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่นิดเดียวนะครับเขาสามารถที่จะปลูกพืชนะครับสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วรักษาสภาพมีประกอบอาหารนะครับปศุสัตว์มีนะซึ่งสรุปไปแล้วก็คือหมายความว่าเขาจะมีอยู่มีกินนะครับก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าเหลือจากการบริโภคนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็สนองตอบต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์นะครับในเรื่องผู้ดำเนินการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของกิจนิสัยที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วก็เมื่อแนวความคิดของเขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเขาจะขยายผลนะครับขยายผลไปสู่ชุมชนขยายผลไปสู่กลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาวบ้านเขาคงจะต่อยอดไปถึงการปลูกหนึ่งก็คือหมายความว่าปลูกเพื่อเลี้ยงชีพปลูกเพื่อแบ่งปันแล้วอนาคตอาจจะเป็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้านะครับซึ่งก็เป็นการหารายได้เรื่องของโครงการชีววิถีเนี่ยก็จะหมายความว่าณขณะนี้เรามีผลการประเมินเนี่ยผลการงานอยู่ระดับเหรียญทองคน

ภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแนวการสอนของครูก็จะเน้นการสอนแบบบูรณาการนะคะภายในกลุ่มสาระค่ะเนื่องจากครูเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยก็จัดการเรียนรู้โดยกำหนดหน่วยการเรียนรู้ใช้วรรณคดีเป็นตัวตั้งหรือเป็นแกนวรรณคดีวรรณกรรมค่ะวรรณคดีนะคะอย่างกาเพชมเครื่องขาวหวานในสาระการอ่านสอนเรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองค่ะก็จะเน้นไปที่การอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะอ่านทำนองสนอนะคะแล้วก็เป็นทักษะการอ่านจับใจความแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีหรือตามความเหมาะสมอย่างในกาเพชมเครื่องขวานเนี่ยคุณครูก็นำตัวอย่างการอ่านเป็นลักษณะของวิดีโอที่นำมาจาก YouTube เนี่ยค่ะก็มาฉายให้นักเรียนได้สาเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามคือได้มันก็จะประกอบไปด้วยสาระการดูไปด้วยดูแล้วก็ฟังนะคะก็จะเป็นการบูรณาการค่ะเด็กเห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ยินเสียงด้วยหลังจากที่เรานำเข้าสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นด้วยสาระการอ่านสาระที่1ก็จะฉายวิดีโอให้เด็กได้ดูเด็กก็จะฟังไปด้วยได้ฝึกเรื่องของสังเกตการอ่านออกเสียงร้อยกลองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เรียนได้ดูไปด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทักษะการเขียนหลักภาษาตามมาอย่างนี้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะเด็กเขาก็จะไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคะแนนแทบทุกจุดประสงค์อะไรของแกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะพอไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อสอบปลายภาคออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบแก้ปัญหาค่ะจะไม่ปล่อยเอาไว้นะคะก็ส่งผลค่ะเขาก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะคะก็อาจารย์ถามอะไรเขาก็จะตอบได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะเขาอ่านได้อย่างวิชาสังคมเนี่ยเมื่อเขามีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นเขาก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะเด็กก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะเราก็จะส่งต่อไปอย่างม.1พอขึ้นม.2เราก็จะมีข้อมูลค่ะคือเราจะสำรวจไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามาพอเราสรุปรายงานเป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะส่งต่อไปที่คุณครูที่สอนในระดับม.2ม.3แล้วที่กลุ่มสาระเนี่ยทำโครงการอ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็รับผิดชอบเด็กของตัวเองนะคะคิดว่าถ้าจะพัฒนาต่อไปก็คือจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่เด็กเขาสนใจเพราะว่าเคยเห็นเด็กบางคนเนี่ยถึงแม้เขาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแต่เรื่องเทคโนโลยีเขาเก่งนะคะเราอาจจะต้องทำเป็นลักษณะแบบนั้นที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคนได้ที่มันมีภาพมีเสียงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่าเดิมก็คอมพิวเตอร์เนี่ย ที่เด็กชอบเข้าสู่บทเรียนหรือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนต้องการให้เขาเป็นค่ะแล้วก็อาศัยทฤษฎีทางการสอนนั่นแหละเข้ามาช่วยมาประยุกต์เพราะว่าเราคงจะอาศัยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรับสื่อตรงนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาของเขาก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ในฐานะ

บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจจะไม่ใช่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยหรือทุกท่านที่พบเห็นถ้าเขาคุยกันในเฉพาะกลุ่มนะคะเราก็ไม่ได้ถึงกับเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาปรับตัวเราเป็นคนละยุคคนละสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคำพูดอะไรที่ปกติเราก็ใช้กับเด็กอย่างเช่นคำว่าฟินอย่างเงี้ยเขาฟินมาเราก็ฟินไปค่ะนะจ๊ะเขาก็ไม่นะจ๊ะเขาก็นาจาทีแรกอ่านเราก็เอ๊ะมันอะไรค่ะก็เลยเดาทางได้ถูกก็จึงสามารถที่จะคุยกับวัยรุ่นได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อพวกโซเชียลเนี่ยจะว่ามีประโยชน์ก็มีนะคะเพราะเด็กเขาสามารถติดต่อเราได้เร็วเขามีความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถสื่อกับเรามาทางกล่องข้อความหรืออะไรต่างๆทาง Facebook LINE อะไรเช่นนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยค่ะอันนี้นี่คือข้อดีเพราะว่าเจอจากหลายสถานการณ์แล้วบางทีเขาสงสัยเรื่องภาษาไทยเขาก็ถามมาหรือแม้แต่เรื่องปัญหาชีวิตของเขาอย่างน้อยเราก็ได้รับครูจะดูแลเด็กในเรื่องของถ้าเขาสอนเด็กปกติแล้วถ้าพบเห็นว่าเด็กมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านการเขียนทีนี้ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสามารถโดยเฉพาะครูรับผิดชอบโครงการค่ะก็ร่วมกิจกรรมอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะมาเป็นเวลา10ปีนักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะในส่วนนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้แหละมาเป็นแกนนำให้กับเด็กรุ่นหลังๆรุ่นน้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีด

0: ังทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: แตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ย
0: เฮ้ยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊ส

0: าร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
0: พลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทานน้ำเสียงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมาก
2: ตลบไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟแล้วค่ะ
4: โอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน

0: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. แสดงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้าง
2: นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิการ่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซต้าซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงาน

0: หัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิว ของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีแห่งเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการ

ที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทําให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติ

มุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้ององศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนถึงคอยแดนที่4นะครับซึ่งในคอยแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับ

จะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศา

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่ากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวเรา

0: คำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
2: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะGo now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกาดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอป้าน่ะ
2: ปูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะ

0: ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
1: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
0: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะ
4: ตลกมากเลยอ่ะ
3: ดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
6: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

เด็กๆเหล่านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภูเขาสูงจังหวัดเชียงรายแต่ปัจจุบันคำว่าเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้อีกแล้วเพราะนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของผู้อำนวยการสุภโชคปิยสรร

0: โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวงเขตโครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็นเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเองเป็นเด็กที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าอาคาชาวจีนยูนานแล้วก็ชาวไทยใหญ่ก็สัดส่วนก็ประมาณอย่างละ 30% เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งเด็กส่วนใหญ่พอเป็นชาวเขาเนี่ยผลการเรียนเขาจะไม่ค่อยที่จะสู้พื้นราบไม่ค่อยได้ตอนที่เรายังไม่เปิดม.ปลายเราก็พบปัญหาว่าเด็กที่จบม.ต้นแล้วไปเรียนต่อในเมืองเขาต้องเข้าไปในเมืองก็ปรากฏว่าเด็กเขามีปัญหาในการแข่งขันด้านการเรียนก็เลยเกิดแนวคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนม.ปลายเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดที่นี่ก่อนพอเราเริ่มเปิดม.ปลายก็ยังใช้หลักสูตรปกติอยู่เพราะเราก็ยังไม่ได้รู้ผลเนาะพอใช้ไประยะหนึ่งก็มองเห็นว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่ตอนผมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ11เดือนสมเด็จพระเทพก็เสด็จพระองค์ท่านตรัสว่าเด็กที่นี่นะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกรดก็ได้ประมาณ2กว่านิดๆจบมาส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนต่ออีกเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพต้องคิดก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เลยคิดพัฒนาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาโดยบรรจุรายวิชาชีพเข้าไปโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงนะครับซึ่งสมเด็จย่าเข้ามาพัฒนาพื้นที่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเรื่องของโครงการพัฒนาดอยตุงก็คือพอสมเด็จย่าเข้ามาในพื้นที่พระองค์ท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาพระองค์ท่านก็เลยดำรัสนะครับว่าจะมาปลูกป่าบนดอยตุงพระราชบิดาขององค์ท่านบอกว่าจงช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตนเองได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่แต่แล้วเราก็ไปดูโครงการขององค์ท่านที่ทรงริเริ่มที่คิดในโดยตรงท่านเริ่มไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่าท่านเริ่มสร้างอาชีพให้เขาท่านเริ่มที่จะให้เขารู้สึกว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อันนี้เป็นแนวคิดกว้างๆที่เราจะต้องถอดปรัชญาถอดแนวคิดเหล่านี้เข้ามาใส่ในหลักสูตรของเราตอนที่เราเริ่มทำกันแล้วตั้งโจทย์กันชัดๆเนี่ยเราเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งผู้ประกอบการของโครงการพัฒนาโดยตุงถ้าเป็นเจ้าของไซต์งานสวนเกษตรสวนไม้ดอกโรงกาแฟโรงงานกระดาษสาพวกงานฝีมือของชนเผ่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากผู้รู้ด้านอาชีพคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องผลิตเด็กให้มีคุณลักษณะแบบนี้เราน่าจะบรรจุหรือสอนรายวิชาอะไรยังไงบ้าง
1: การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเป็นระยะจนกระทั่งปัจจุบันหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นอาชีพถูกจัดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งเป็น5แผนการเรียนคือสายสามัญเกษตรกรรมคหกรรมอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง
0: เดิมทีเราก็ยังไม่ได้สนใจม.ต้นเนาะเราสนใจม.ปลายเพราะเด็กที่เข้าม.ปลายเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กเราเด็กที่จบจากโรงเรียนอื่นมาก็มีนะครับเราก็เลยออกแบบหลักสูตรม.ปลายให้เ

0: ช่องทางนี้ผมว่าแทนที่จะเป็นวิทย์สายศิลป์สายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไประยะหนึ่งเราพบว่าเด็กมันมีปัญหาในการบางคนรู้สึกมาอีกทีว่าผมไม่น่าจะเรียนเกษตรน่าจะไปเรียนช่างเราก็เลยย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเตรียมเด็กแต่ม.ต้นแล้วล่ะเขาจะได้ลองก่อนทำไปพักหนึ่งแล้วก็ตีกลับมาที่หลักสูตรในระดับม.ต้นโดยการทำให้เขาได้เจอรายวิชาเหล่านี้ตอนนี้เราออกแบบให้ม.1เนี่ยเด็กจะต้องลองฝึกงานทางด้านการเกษตรชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครูให้เธอลองไปก่อนม.2ก็จะฝึกเรื่องการงานช่างงานประดิษฐ์ที่ต้องหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยนะครับพอมาม.3ก็จะต้องเรียนเรื่องงานอาหารงานบริการเราคาดว่าหลังจากผ่านไปทุกส่วนแล้วเนี่ยขึ้นมาม.4เขาจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาสนใจอะไร
1: นอกจากการหาวิธีให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเองแล้วอีกหนึ่งความท้าทายของผู้อำนวยการสุภโชคเมื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพนั่นก็คือทัศนคติของครูในโรงเรียน
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยผมทำมากก็คือในส่วนของการสร้างความตระหนักให้คุณครูในโรงเรียนครูก็ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนอาชีพมีเจตคติมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีกับการเรียนการสอนแบบนี้เนาะเพราะว่าประเทศไทยเราตามความสำเร็จของโรงเรียนเราประเมินความสำเร็จคุณภาพการศึกษาจากคะแนนสอบ NTONET เขาไม่ได้มาสอบเด็กผมชงกาแฟนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็กังวลคุณครูบอกพอถ้าสอนอาชีพเยอะๆเดี๋ยวคะแนนเราร่วงทำไงผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 ออกไปแล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเอาคะแนนไปทำอะไรถ้าเกิดเขาจบด้วย 4.00 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ก็ต้องคุยกันใหม่ผมก็พยายามบาลานซ์ความคิดตรงนี้ของคุณครูเพื่อที่จะไม่ให้เขากังวลเพราะนั้นการสร้างความตระหนักให้กับคุณครูในโรงเรียนจึงจำเป็นมากให้เขาเห็นด้วยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำกำลังจะเกิดประโยชน์กำลังจะเป็นอะไรที่ดีกับคนที่นี
2: ่ก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันต้องมีการพัฒนาทั้งตัวครูเขาเรียกว่าปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนหมดหนึ่งต้องเสิร์ชหาความรู้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากเครือข่ายที่เป็นอาชีวะที่เขาให้ข้อมูลทางเน็ตแล้วก็ไปประชุมร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายว่าจะต้องสอนทำนองไหนแล้วก็ไปศึกษาการสอนเขาเพราะเราต้องเอานักเรียนไปเรียนที่โน่นก็ต้องไปสังเกตการต้องนั่งอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับของเรานี่ค่ะ
1: อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพซึ่งผู้อำนวยการสุภโชคได้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
0: ตอนเริ่มต้นทำรายวิชาชีพใหม่ๆวิทยากรท้องถิ่นวิทยากรชุมชนที่เขามีความรู้เนี่ยเราเคยคุยกันว่าถ้าจะสอนเด็กให้ทำงานอาหารแล้วอาหารนี้ต้องขายได้อาหารนี้ต้องมีจุดต่างเราจะสอนแบบเขาแกงเขียวหวานแกงคั่วอะไรทั่วไปมันคงจะธรรมดาก็กลายเป็นอาหารจีนอาหารชนเผ่าตรงนี้ต้องเอาความรู้จากชุมชนที่เขามีทักษะหนึ่งเขามีวิทยากรให้เราสองเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการเช่นสายงานทางการเกษตรเนี่ยถ้าขับรถขึ้นโดยตรงก็จะเจอสวนที่เพาะกล้าไม้เต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เด็กเขาออกไปฝึกหรือไปเจอรีสอร์ทเป็นระยะนี่เราก็มีการพูดคุยขอความร่วมมือและส่งเด็กไปฝึกงาน
1: หลังจากที่ใช้หลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพมาได้เกือบ10ปีผลงานของนักเรียนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมาถูกทางแล้ว

เด็กที่เรียนกับเราเนี่ยจะมีทักษะที่เขาร่ำเรียนมาสูงโดยที่เราทดสอบโดยการส่งเด็กเข้าไปแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมทุกปีเราจะได้เหรียญทองมาโดยเฉพาะกลุ่มงานอาชีพเนี่ยสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆอันตัวหนึ่งที่บอกว่าเด็กมีฝีมือเด็กมีทักษะอันที่สองคือความพึงพอใจนะความพึงพอใจของชุมชนเท่าที่เราเปิดมาแล้วก็เทียบปริมาณเด็กที่เข้ามาชั้นม.ปลายเนี่ยมันก็ขยับขึ้นทีละนิดละนิดเสียงจากชุมชนผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยที่จะให้เราสอนลูกเขาแบบนั้นนะครับตอนหลัง

0: มาก็เริ่มพยายามสร้างความพร้อมเนาะสร้างความพร้อมในเรื่องของสถานที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้งบประมาณอะไรมาแล้วก็สร้างช็อปต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เราจะมีช็อปงานช่างช็อปงานอาหารช็อปงานสายงานเกษตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเด็กกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ
1: ผู้อำนวยการสุภโชคปิยสันได้สรุปบทบาทของผู้บริหารภายใต้การนำโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพไว้ดังนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาใช้จัดเตรียมและพัฒนาครูและผู้ใช้หลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยการจัดเตรียมอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรเสมอดำเนินการนิเทศและติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้แนวทางบทบาทของครูไว้ด้วยว่าครูเป็นผู้นำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายวิทยากรพิเศษจากโครงการพัฒนาดอยตุงในด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเตรียมพาหนะในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้เตรียมความพร้อมและนัดหมายผู้เรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนละ1ครั้ง
0: สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับเป็นความฝันของโรงเรียนก็คือการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตเด็กจนสามารถประกอบการเนาะมีวิสาหกิจโรงเรียนอย่างที่ว่ามีร้านค้ามีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มีช็อปฝึกงานที่ได้มาตรฐานเราจะต้องพัฒนาเด็กงานอาหารให้มากกว่าการเป็นแม่ครัวต้นจนเป็นถึงเชฟอันนั้นจะถือว่าเราสำเร็จเราต้องพัฒนาเด็กเกษตรจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่หรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดการอะไรได้ซึ่งตอนนี้เราพยายามหาธุรกิจจำลองให้เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็จะถือว่าเราสำเร็จในส่วนที่เรารับผิดชอบระดับม.6ผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายเนาะเขาคัดเลือกเรามาทำมั่นใจว่าเราทำได้ก็แสวงหาความรู้แล้วก็ลงมือทำพอทำแล้วได้หน้าตาโรงเรียนแปลกได้หลักสูตรที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้เด็กที่ผลิตออกมาปุ๊บแล้วกลายเป็นว่านี่คือทิศทางที่ชัดเจนและใช่นะมันก็เกิดความภาคภูมิใจดีใจที่ได้สนองพระราชทานสมเด็จย่าดีใจที่ได้ช่วยเด็กชาวเขาที่เขาขาดโอกาสให้ได้โอกาสอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเราหันกลับมามองเราก็จะรู้สึกว่าฉันทำได้ยังไง

0: อีก
1: วันนี้นะครับได้มาหาสวนของอามือเนาะซึ่งเขาเป็นหนึ่งในลูกสวนของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเราจะเอาเด็กเข้าไปกรุ๊ปแบบเนี้ยในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเด็กเนี้ยไปฝึกทำงานเหมือนคนทำงานคนหนึ่งเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งแต่เราให้เด็กเนี้ยไปทำเลย

0: ในหลักสูตรของวิชาสาขาเกษตรกรรมนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่หลักพื้นฐานเรียกว่าหลักพืชกรรมในการดูแลพืชตามด้วยวิชาของเรื่องดินเด็กต้องรู้จักการวิเคราะห์ดินดินสภาพเนี้ยควรปลูกพืชแบบไหนไม่ควรปลูกพืชแบบไหนหลังจากนั้นถัดมาเราจะเรียนเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเรื่องของทักษะเด็กกับการทำงานนะครับผมยอมรับว่านักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซึ่งถามว่าไปสอบแข่งขันกับใครที่ไหนได้มั่งผมไม่ได้ตอบได้ว่าเด็กเราจะไปสู้ใครได้แต่หนึ่งในนั้นผมสามารถตอบได้ว่าเด็กของเราเนี่ยเขามีทักษะในการประกอบอาชีพติดตัวสายวิชาชีพของเราสอนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ติดตัวมากกว่าสอนให้เขาจำช่วงที่เอามือใส่ปุ๋ยเนี่ยเอามือใส่ช่วงไหน
1: ท่าเรือหัวเรือสายไม้เนี่ย
2: เขาบอกว่าแล้วแต่ครูบางครั้งเขาจะใส่เดือน5ใช่ไหมครูแล้วก็จะไปใส่ทีนึงก็เดือน6ก็ได้ครับ
0: ใส่ช่วงเดียวหรือเปล่
1: าเยสิที่ปุ๋ยดอง
2: อ๋อเดือน5แล้วก็เดือน8ค่ะ
0: แสดงว่าทิ้งเวลา3เดือนให้เขาเร่งในการกินปุ๋ยสีเขียวกับสีดำนี่ยังมีราคาใช่ไห
2: ม
0: มันต่างกันกี่บาท
1: มาที่ก้อนเนี่ยเรายี่สิบเท่ากับบาทสมเที่ยวบินแม่เลยกูเลย
2: คนเขียวเนี่ยมีราคาตั้งแต่25ถึง30บาท
0: คนเขียวจะแพงกว่าแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุงเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตพืชที่รองรับกับของโครงการทั้งพวกกาแฟแมคคาเดเมียนัทพวกชาถือว่าเด็กเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้ภายในนอกห้องเรียนเป็นของตัวเองสำหรับการมาศึกษานอกสถานที่เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเด็กเนี่ยเห็นสภาพจริงเนาะเขาคิดยังไงกับการประกอบอาชีพแบบนี้คิดดูสิ10ไร่ในการทำพื้นที่วันหนึ่งตกกี่บาทปีหนึ่งเขาได้กี่บาทแล้วถ้าเขาไปเป็นลูกจ้างเปรียบเทียบกันสิวันหนึ่งได้หลักร้อยปีหนึ่งหลักเท่าไหร่ถ้าเขามีธุรกิจของตัวเองทำเป็นสวนไร่ชากาแฟเขาสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ไหมจบมาปุ๊บเขาไม่ต้องไปหางานทำเขามีเป็นของตัวเองบริหารจัดการเองเบ็ดเสร็จพึ่งพาตัวเองได้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
3: โรงเรียนเราตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการไรตุงมีนักท่องเที่ยวมีสถานประกอบการแล้วก็มีเด็กที่เป็นส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชนเผ่านี่เขามีทักษะที่การใช้ฝีมือสูงกว่านะพอเขาอยู่บ้านเขาก็ทำงานจับจอบจับเสียมจับมีดจับเครื่องไม้เครื่องมือได้เป็นทำให้เราต้องทำแผนเกษตรที่มุ่งไปทางเกษตรพืชส่วนความจุดแข็งนั่นอื่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานประกอบการมีรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าแล้วเด็กแผนการเรียนค่ากรรมหรืออาหารบริการเนี่ยเขาควรจะเรียนเนื้อหาอะไร
4: วันนี้รู้แล้วว่าเราจะต้องมาปฏิบัติงานเค้กเตรียมส่วนผสมแล้วก็มีการบันทึกงานเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้เป็นทักษะดีมีวินัยคือหัวใจของค่ากรรม
5: ถ้าเป็นแต่ละชั่วโมงก็จะเริ่มเรียนภาคความรู้ก่อนว่าจะต้องเรียนอะไรแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงอันดับแรกก็ต้องนักเรียนมีเขาเรียกว่าสูตรตำรับมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเตรียมของตามนั้นว่าจะทำหนึ่งส่วนหรือสองส่วนก็แล้วแต่กินหั่นยังไงหั่นเราหั่นมาข้างหลังค่ะเวลาหั่นนะคะกดมีดให้เอามีดตรงนี้กดแล้วก็วางไปมันจะได้ไม่พลั้งโดนมือตัวเองนะคะลูกวัตถุดิบก็เน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างเช่นงาหม่อนของเรานี้ปีหนึ่งสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวก็คือช่วงงาตรงนี้ออกถ้าไปทำช่วงอื่นงามันจะไม่ใหม่มันจะทำให้กลิ่นไม่หอมค่ะเตรียมเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอน

0: ขั้นที่1ทําอะไรขั้นที่2ทํายังไงจนถึงการอบการอะไรให้เรียบร้อยพอรอให้มันเย็นแล้วก็เอามาบรรจุภัณฑ์ถ้าเป็นม.4เทอมที่1ก็จะเรียนศิลปะประดิษฐ์ศิลปะการต้อนรับและบริการแล้วก็อาหารคาวหวานถนอมอาหารและแปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าค่ะถ้าเป็นม.5ก็จะเริ่มเรียนอาหารจำนวนมากเบเกอรี่เบื้องต้นและการค้างานแม่บ้านโรงแรมแล้วก็วิชาอีกอย่างก็คือธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วม.6ก็จะเป็นบริการอาหารและเครื่องดื่มโครงการวิชาชีพแล้วก็ฝึกงานตามสถานประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนอาหารหรือเรียนเบเกอรี่ต้องมีการเตรียมก่อนเพราะเด็กจะต้องเซตว่าของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องคิดต้นทุนด้วยเด็กแต่ละกลุ่มจะมีเงินบริหารจัดการในกลุ่มของตัวเองด้วยการยืมกองกลางของคหกรรมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ไปเซตส่วน
1: นอกจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูกมลวรรณก็มักพานักเรียนคหกรรมไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและหนึ่งชุมชนที่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนักคือบ้านปะหล่องซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการทอผ้า
2: แล้วถ้าเกิดว่ามันขาดหรือว่าอะไรนี่คือซ่อมได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาใหม่หมดเลย
3: ต้องมาต่อ
0: ไปก็มัดผูกกันเหมือนกับที่ลอยต่อบนผ้า
3: อันนี้สำคัญอันนี้ให้ออก
4: เดี๋ยวมันทับ
0: อ
4: ัน
0: นี้ได้อันนี้
3: สำคัญที่สุด
5: ขาเน
2: ี่
5: ย
3: ขาเลย
2: ไ
5: ป
2: ทำง
3: าน
2: หรือ
3: เจ้
2: าคน
3: มันจะได้ออกไหม
2: ไป
3: ต้องลายกล้ามต้องเอาลงแล้วนี่ออกแล้วขึ้นลงมันจะขาดอ่ะขาดง่ายแน่เนี่ย
6: พาเด็กทำผ้าค่ะต่อผ้าเถอะคุณครูพาเด็กๆมาก็ดีใจอยู่ค่ะค่อยๆเขาก็จะรู้มากเลยเนาะแต่ตอนนี้เขายังใหม่เนาะมือยังแข็งนะเนาะแต่ค่อยๆเขาจะรู้เลยเนาะดูไปดูมาสอนเขาก็จะรู้

0: ูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเรียนรู้หลายอย่างที่หนูไม่เป็นเช่นการทอผ้าก็จากที่ไม่เคยเป็นพอมาฝึกก็ได้หลายอย่างเลยค่ะก็มีความสุขค่ะที่จะได้เรียนรู้ของแต่ละเผ่าแต่ละชนชาติ
1: ได้แบบรู้ลายของการทำกระเป๋าแล้วก็แบบเราต้องจัดวางเส้นมันยังไงก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราได้อะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตแล้วแบบได้มาเห็นอะไรภายนอกก็รู้สึกสนุกดีมันดูน่าตื่นเต้นดีค่ะ
2: นอกจากแผนการเรียนคณะกรรมและเกษตรกรรมที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีแล้วอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะนักเรียนชายและอีกหนึ่งแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง2รุ่นคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีน
3: ที่นี่มีชาวจีนอยู่ประมาณ 30-40% อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรียนที่เอามาคิดก็เลยเกิดแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนตอนนี้เด็กกำลังอยู่ม.5นะครับเรากำลังพิสูจน์ดูว่ารายวิชาที่เราบรรจุเนี่ยจะช่วยให้เด็กออกไปแล้วสามารถประกอบการได้ไหมเพราะสิ่งที่เราให้เข้าไปเขาจะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการธุรกิจทักษะการขายการบัญชีภาษีการจัดการพวกนี้นะฮะเราพยายามดึงรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็ให้ภาษาเด็กมีพื้นภาษาจีนอยู่แล้วแต่เราเติมผู้รู้ที่เป็นครูภาษาจีนเข้าไปอีกเขาก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้น
4: ชิงลี่老师好
5: 好大家好坐下
6: 谢谢老师
5: 今天我们要学中国书法วันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนการเขียนผู้กันจีนกันการใช้ว่าจะเขียนยังไงให้กลายเป็นหนึ่งตัวขึ้นมาเพราะผู้กันจีนเนี่ยจิ๋วช่างเหมือนขว้าๆอย่างเหมือนการวาดรูปหนึ่งรูปนะครับวันนี้ครูเอาทั้งหมดมี4แบบที่ครูให้เราดูอีกงเหยอซื่อจางแบบทุกแบบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเฉิงหยี่คือสำนวนจีนครับสำนวนจีนเป็นสำคัญนะคืออย่างแรกที่ครูมาให้ดูคือเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราต้องขยันเรียนงั้นครูเอาคำศัพท์นี้มาให้เราคือตู่ฉือเฮ่าเฉวหมายความว่าภาคเพียรศึกษา

0: ำหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพและสนใจการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นอาชีพนั้นผู้อำนวยการสุภโชคได้แนะนำจากประสบการณ์ด้านการบริหารของตนเองว่า
1: อันดับแรกต้องดูตัวเองก่อนเนาะดูว่าความพร้อมของพื้นที่ความพร้อมของโรงเรียนเขามีครูที่มีทักษะด้านนี้ไหมในชุมชนมีไหมแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยถ้าจะส่งเสริมให้เด็กประกอบอาชีพแล้วก็ยั่งยืนน่าจะทำอาชีพอะไร อย่างผมอยู่บนดอยมันจะไปเลี้ยงปลาคงลำบากอย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะปลูกไม้เมืองหนาวปลูกกาแฟ เรามีองค์ความรู้เพราะชาวบ้านก็ปลูกอยู่แล้วเราแค่ไปเสริมต่อยอดเติมให้เด็กมีทักษะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างความพร้อมเรื่องของคนครูที่จะสอนต้องมีทักษะต้องเข้าใจคอนเซปต์นะว่าฝึกฝีมือนะไม่ใช่ใช้แรงงานอันนี้ที่สำคัญที่เราคุยกันแล้วก็วางวิธีการสอนที่ชัดเจน
2: ผมภูมิใจนะจากผมสอนเด็กที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่รู้ซ้ำว่าปลูกพืชยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำงานกับคนเนี่ยคำพูดสำคัญยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กคือเขาคิดเป็นขึ้นเขากลับมาในชุมชนทำงานในชุมชนตอบแทนชุมชนคือพูดง่ายคือไม่ไปไหนละเป็นคนในชุมชนจริงๆรักบ้านเกิดเขา
3: ภูมิใจที่ว่าเด็กที่เราบ่มเพาะต่อยอดมาเขาเห็นความสำคัญของการเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าหนึ่งเลยก็คือเผยแพร่ชื่อเสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่เพราะว่าอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายก็ชมมาว่าเด็กเขามีพื้นตรงนี้ไปพบตรงนั้นเขาก็เลยเรียนนำหน้าเพื่อนอะไรก็จะรู้ก่อนเพื่อนเขาก็เลยเรียนได้ดี
1: พอเราทำอาชีพแบบนี้เนาะเราเปิดขยายม.ปลายมีวิชาชีพแล้วก็เขาก็สนใจก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านจากที่เขาจะต้องจบม.3แล้วต้องขนขวายหาไปเรียนในเมืองซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นภาระผู้ปกครองเด็กก็เริ่มมีโอกาสที่จะมาเรียนกับเราพอทิศทางของเรียนชัดเจนในเรื่องอาชีพแล้วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับต้นๆที่ทำไปก่อนจากด้อยโอกาสก็เป็นได้โอกาสอย่างที่ว่านะครับเขาก็เลยได้เจออะไรมากกว่าเด็กอีกหลายกลุ่มที่ยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

0: บตามแผนที่เกิด
1: โอ้ย
0: คุณอาแล้วเดี๋ยวต้องไปที่สุดแล้ว
2: นี่คือบรรยากาศการซ้อมอพยพของนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสเป็นหนึ่งในแผนรับมือภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ทางโรงเรียนได้ริเริ่มขึ้นหลังจากเผชิญภาวะน้ำท่วมหนักอย่างฉับพลันโดยล่าสุดปี2553โรงเรียนน้ำท่วมสูงกว่า2เมตร
3: ปัญหาที่โรงเรียนเคยเจอก็คือน้ำท่วมหนักมากเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนนะครับนะฮะโดนน้ำท่วมหมดเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นเรื่องดีถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาในอนาคต
2: แนวทางในการเตรียมรับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติของโรงเรียนมี4ขั้นตอนหรือเรียกว่า4เตรียมนั่นคือเตรียมจิตใจเตรียมเสบียงเตรียมสถานที่เตรียมอพยพ
3: เราเตรียมจิตใจฝึกจิตใจของเด็กนะครับโดยการนั่งสมาธิโดยการสอนให้เขาคิดในทางที่ดีในทางที่เป็นประโยชน
4: ์หายใจเข้าภาวนาคำว่าโซหายใจออกภาวนาคำว่าฮัมโซ
2: ด้วยแนวคิดนี้เองเด็กนักเรียนจึงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันในทุกๆเช้าและก่อนเข้าเรียนในแต่ละวิชา
3: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสมาธิในการเรียนเขาจะต้องรู้จักตั้งสติให้ได้ซึ่งทำให้เกิดปัญญาคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่เราสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ในทางที่ดีเราเอาคุณค่าของชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปบูรณาการเข้าไปในบทเรียน
5: ก็วันนี้เราจะดูน้ำจะขอให้ทุกคนคุณมองน้ำ
6: ว่
7: าถ้าเราประ
6: คองชี
7: วิ
6: ตเราด
7: ีๆ
6: ม
7: ัน
6: ก็จะน
7: ิ่
6: งเหม
7: ือ
6: นเด
7: ิ
6: ม
7: เหมือนกับชีวิตคนก็คือเราควรจะทำความดีให้เหมือนน้ำให้มันใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
6: สงบใช
7: ่
6: ไหม
2: คุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นวิชาแรกของการเรียนในทุกๆวันเป็นการสอนคุณค่าทั้ง5ประการคือความรักความเมตตาความจริงความสงบสุขความประพฤติชอบและความไม่เบียดเบียนผ่านหัวข้อต่างๆที่คุณครูกำหนดขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละวันทางโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้วิชานี้ให้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมจิตใจเด็กให้มีความรักเข้าใจธรรมชาติและพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
8: เช้านี้เราพูดถึงน้ำเพราะว่าเราให้เด็กนึกถึงน้ำท่วมที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาจากสาเหตุอะไรเราจะคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่จริงๆมาจากฝีมือของมนุษย์นะคะที่เราไม่ดูแลธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติ
9: อันนี้อะไรคะ
10: ขยะ
9: อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำที่จาการ์ตาเห็นน้ำไหมไม่เห็นนะแต่ทราบไหมครับเมืองไทยใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดในโลกขยะเป็นปัญหามากนะคะ
8: ที่นี่เราจะเน้นอันนี้มากๆให้เด็กเขาสำนึกแล้วก็ให้เด็กเขาหลักธรรมชาติมาก
9: ๆที่จะให้เติมน้ำนะคะแต่เดิมไม่หมดให้ทุกคนมีเหลือประมาณนี้

0: คนตรงแบบที่ชอบตัวเองนะคะทุกคนต้องคิดเราสำคัญเหมือนกันเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราทิ้งนิดเดียวน้ำมีค่ามากนะคะ
1: ให้เด็กเขาสำนึกสมมติว่าทุกคนในโรงเรียนเขาทิ้งน้ำสักนิดเดียวจะเป็นยังไงให้เด็กคิดเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กเขาต้องพูดด้วยเขานึกถึงอะไรเขาได้บทเรียนอะไรความสำคัญที่ให้เด็กคิดเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะ
0: ใครมีความรู้สึกอะไรเวลามองน้ำ
2: ถ้าสมมติเราไม่มีน้ำอุปโภคเราก็จะสกปรกถ้าไม่มีน้ำบริโภคเราก็เหมือนจะขาดน้ำตายอะค่ะ
1: ปัจจุบันที่เด็กเขาเรียนหนังสือเขาเรียนเพื่อสอบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็ท่องไว้แล้วก็เขียนขอสอบแต่นี่จะไม่ช่วยในอนาคตนะคะต้องให้เด็กรู้จักคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะแต่ต้องมาจากใจ
2: ชอบสองอย่างค่ะคือตอนที่ให้ถือน้ำแล้วมองแล้วก็ตอนทานน้ำค่ะเพราะว่ามองน้ำเนี่ยเราเหมือนแบบว่าเราได้ดูอะไรที่ดีๆแล้วก็เหมือนแบบว่ารู้สึกไปถึงข้างล่างอะค่ะไม่ว่ามันจะลึกแค่ไหนมันก็ยังมีสัตว์อยู่อะค่ะส่วนการดื่มน้ำเนี่ยยิ่งเราดื่มเหลือเนี่ยแล้วเอาไปทิ้งมันก็เหมือนแบบว่าเรายิ่งทำร้ายเขามากขึ้นนะคะ
3: น้ำก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิต

0: ชีวิตหนึ่งอะค่ะถ้าเราทิ้งขยะลงไปก็เหมือนกับทำให้เขาอะสกปรกอะค่ะแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาแผ่ความรักไปให้เขาอะค่ะเพื่อเป็นเปรียบเสมือนเป็นการขอโทษอะค่ะ
1: เพลงนี้บางคนอาจเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะ

0: without war.
1: เวลาสอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราจะใช้เทคนิคหลากหลายนะคะร้องเพลงเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเป็นวิธีการที่สอนภาษาที่ง่ายที่สุดเพราะส่วนใหญ่เด็กเขาชอบร้องเพลงเวลาเด็กเขาร้องเพลงคำสอนที่อยู่ในเพลงจะอยู่ในจิตใจของเขาตลอด
2: เมื่อเราเตรียมจิตใจของเด็กแล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่สมมติว่าเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารการกิน

0: โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็เลยปลูกข้าวปลูกผักของเราเองเราต้องมีอาหารมีน้ำดื่มน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดเวลาสระน้ำเนี่ยเราใช้สำหรับผลิตน้ำดื่มโรงเรียนนี้ก็เลยสอนเด็กให้รู้จักอยู่กับธรรมชาติอย่าได้ทำให้ธรรมชาติเสียหายนะครับไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนโรงเรียนนี้เราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะผลิตไบโอดีเซลเราพยายามใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติแสงแดดอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ผลิตไฟฟ้าจากแสงเรามีโซลาร์เซลล์เรามีพลังงานลมพวกกังหันลมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนของเราช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่เราใช้นะครับในโรงเรียนของเราครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนเมื่อลดภาวะโลกร้อนพายุทั้งหลายก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมหรืออะไรก็จะลดลงในระยะยาวครับ
1: การเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โรงเรียนใช้รับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ
0: เราก็รู้ว่าตรงจุดไหนที่มันอันตรายนะฮะอย่างเช่นตรงภูเขาของเราเนี่ยเราก็เห็นดินถล่มลงมานะฮะจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าเราต้องไม่ให้ดินถล่ม
2: วันนี้ครูจะพานักเรียนนะครับปลูกตามแนวคันดินที่เราสร้างไว้นะครับโดยหญ้าแฝก1ต้นต่อ1หลุมนะครับเข้าใจมั้ยครับนักเรียน
3: เข้าใจ
2: นะครับตั้งต้นตรงๆเอาดินกลบไปนะครับ

0: จะไม่ให้ดินถล่มเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรที่ไปปลูกอะไรที่มันมีรากเยอะๆนะครับมันจะได้ยึดดินไว้ไม่ให้มันถล่มลงมาจากภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกหญ้าแฝก
1: ต่อไปนี้เป็นการซ้อมแข่งเชิญการยกนักเรียนยกไปขอนักเรียนชายการสัญญาสาย
2: สุดยอดเอาตรงสามนับใครไม่ทำไม่เป็นครับ
1: ยกไปที่สุดลงพลแล้วย้ายไปที่สุดของยอดที่วัดเขายางตาในเวลานี้นะครับ
3: ให้เรียนจำไว้ว่าเวลาเกิดสัญญาณขึ้นให้มาตรงนี้ทุกครั้งเลยเราจะไปจุดต่อไปที่เรานัดพบกันไว้นะครับ
4: การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการซ้อมอบ

0: よ。
1: ทุกคนรู้หน้าที่เด็กโตเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องช่วยเด็กเล็กเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะอพยพเพื่อความปลอดภัยของเด็กถ้าเผื่อน้ำท่วมฉับพลันนะฮะเรารู้เลยว่าเราจะต้องไปที่ไหนไปที่สนามเด็กเล่นก่อนที่เราชุมนุมกันในตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราย้ายไปสู่พื้นที่ที่สูงเพียงพอที่จะหลบน้ำนะครับ
2: พาพี่ขอพาไปสนามด้วย
3: การจำลองเหตุการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นจริงในภาวะคับขันก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการซ้อมอพยพ
1: เราฝึกปีละหนปีที่แล้วเราก็ฝึกปีก่อนเราก็ฝึกนะครับนะฮะแล้วมันก็ได้ใช้กันบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนักนะครับ
4: สุขของทีเชอร์นะคะหลักเด็กมากๆอยู่ที่นี่เพื่อเด็กนะคะในมือของคุณครูเป็นของโลกนะคะคุณครูต้องภูมิใจตัวเองที่เป็นคุณครูเพราะว่าเป็นวิธีการที่เราต้องช่วยกันเราต้องรวมมือแล้วก็คิดอนาคตของโลกต้องเป็นอยู่กับคนดีเราต้องสั่งคนดีอันนี้เป็นเป้าหมายของครูทุกคนนะคะวิชาการก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้เด็กเป็นคนดีมีความรักความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นช่วยสังคม
1: โรงเรียนนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆประเทศด้วยแล้วก็มีชาวต่างประเทศก็มากันเยอะครับมาดูงานที่นี่แล้วก็เห็นว่าเราทำกันได้จริงๆนะครับสามารถลดภาวะโลกร้อนได้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวนี่คือบ้าน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้เย
3: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
9: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
5: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ ไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบ3พยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
8: เย่
5: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
7: สนใจ
9: ใฝ่รู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
5: ลายมือ
7: ถือปืน
9: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
5: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
7: ฝันว่าหิว
9: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
5: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
7: ลงใต้ปีก
9: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
5: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบ4พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
5: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
5: ร้านขายไก่ย่าง
7: ข้างฉันสองชั้น
9: วันนี้ไปเที่ยว
3: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
5: อย่าออกนอกลู
7: ่ปูเสื่อกินข้าวว
9: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
5: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
8: เย้

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดี
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
5: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
1: ผิด
3: ส้ม
1: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
1: แน่นอน เปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
2: แตงโม
4: แตงโม
5: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชา
4: ใช่ดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ฮึใช่เลยจ้ะ
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
4: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
0: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเคลงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและเม็กซิกันเซ็นเตอร์ for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบาเนสมาธาอิวาเกโนเกียเตียลูปิต้ากาสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองอาจารย์ดร.สุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำการทดลองนะคะจะมี2เรื่องด้วยกันคือ เรื่องelectrolysis ของน้ำนะคะแล้วก็เรื่อง electrodeposition ของทองแดงค่ะโดยการสอนจะเป็นทางด้าน Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะGood morning Jorge Good morning Martha Good morning Lupita How are you today?
1: Fine, thank you. And you?
0: Very well.
2: Very well.
0: Okay, we're gonna start now. So you may explain first, and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
3: I would like to check if you have the presentation ready. Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again. And this time we will perform some experiments for you through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical change and electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells: voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells which using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPAC, the International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
4: ครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมิสตรีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เกิด

0: การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นโวลตาอิกเซลล์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับขั้วที่ใช้ในทั้ง2อันก็จะเป็นขั้วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา reduction และขั้วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidation ครับ
1: So my favorite topic is electrochemistry and the applications are very very manyWe just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it, they put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
2: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะโปรเฟสเซอร์ก็ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: Let me just remind you that an electrolytic cell needs a pair of electrodes of a conductor material, typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert.It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons to pass through them, and an ionic conductor, also called electrolyte, to close the electrical circuit through the transfer of electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way.The ions are the ones that transport the electrons because electrons do not know how to swim. So they need to get on ions and then get transported to the other side.
0: ครับสำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลติกเซลล์เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับอันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้ว anode ไปขั้ว cathode ได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น electrolyte นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
1: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recallYesterday, you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a good fuel, a safe fuel, and a cheap fuel,We could solve humanity's needs for the years

0: come.
1: อันนี้เป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงการทดลองที่1ที่วันนี้เราจะทำกันนะคะก็คือเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรือว่า water electrolysis นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับ water electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ย เมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกันนะคะProfessor ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
2: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากน่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
0: Yesterday, you produced hydrogen and oxygen in the same container, and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
3: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
4: สวัสดีค่ะTo make water electrolysis, we'll need two syringes that we work as a GAN containers and two large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are introduce the plunger into the syringe.
2: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
4: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
1: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะเห็นว่าลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
4: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe with the candle flameHeat the tip of the syringe until it's sealing the syringe with a needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
3: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงเนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
4: Allow.The device to cool, discard the plunger, and check that it has really sealed, blowing inside the gas container.
1: อันนี้ก็เป็นการจะตรวจสอบนะคะว่าที่เราปิดไว้มันรั่วหรือเปล่านะคะโดยการที่อาจจะลองดูว่ามันพอโฟลว์แก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยมันสนิทไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะ

0: ครับตอนนี้คุณมาค่าก็กำลังจะทำอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเริ่มต้นจากการเอาเข็มจิ้มลงไปในเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลนไฟปลายให้ปิดนะครับเมื่อปิดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงก้านกระบอกเนี้ยออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการเป่าลมเข้าไปข้างในว่าที่เราปิดไว้เนี้ยมันซีลได้อย่างดีคือไม่มีรูรั่วนะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
1: Hi George, I would like you to meet your assistant. Remember Liu? That last time when we do workshop.
2: I definitely remember her. Yes. Where is she?
1: What she did is that she prepare the series, the electrode, but he did differently. She will show to you.
2: Okay.
3: Good afternoon, Professor George. Hello.
2: Hello, Liu. It's great to see you again.
1: So what she did is that she just used a paper clip. She thought that use paper clip then you get more surface than needle. So she trying to seek for that and she made it very nicely. Did you see it?
2: Yes, we can see it very clearly.
1: Okay, so you have you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle then less space, and then with this one maybe this one is make it easier for her to prepare for the teachers.
2: Fine, that's perfectly fine what she did. The suggestion here will be that the paper clip goes all the way down. Because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down, then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
3: Thank you very much.
1: ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะ อีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็นคลิปกระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันOkay, continue, please.
4: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. Its maximum capacity with the bicarbonate solution. You have
5: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะสารเคมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
4: Then you cover the syringe with a finger.

0: and turn it 180 degrees, be sure not to let the liquid out. Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution.
1: Would you please stop here? We are preparing the solution.
0: Okay.
2: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
1: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อนค่ะ
3: ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
1: Okay, Mata, can you lead more?
0: You have to place the other syringe. You have to do it the same, exactly the same way. Maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe, because if you have air, then the volumes will be any volume, no, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
2: ครับผมในระหว่างการครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริงจ์นะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิดครับ
1: สำหรับที่ของเราทำกันเองเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
0: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source you can use a 9 volt batteryOr an AC-DC current converter, or maybe as we use sometimes the converters of cellular phones that you can have, they work perfectly, and allow the electric current to flow.
2: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองอันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับเมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
0: As the electric current flows you'll notice that gas begins to form in each electrodeYou can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode and check if that goes well with the water formula.
2: ครับ ับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สค่อยๆเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: Okay, Mata, I will show you our set. The way we do, we just find simple container, whatever we can find, so that the school, the remote school, you know, outside, then they can also perform by themselves later on. I ask them to close up so that you can see what how it look like.
1: Okay, excellent. I would like also to tell you that we have this device. I will show it. We use it at the university, and we have been using the same device for 5 years, 20 groups each semester, and it's in a perfect condition. I will show it in a minute. Ah, mira, aquí está su device.
2: Ah, sí.
1: It's beautiful.
0: Please take a look. Liu designed the lure to curl it and then hang it with the side so that it stay. You see that?
1: Okay, excellent.
3: Yes. Yes, we can see that. That's a very clever device. Also, as you may see, the ratio of the gases, would you like to comment on that, Lupita?
4: No, please.
3: The volumes, on the volumes. Let's see how can we make it clear.
0: Okay, let me ask the teacher, sir. ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างหรือยังคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรเป็นอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางไกลกังวลล่ะคะตอบไหมคะเห็นได้ยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ
0: อยู่ที่ขั้วไหน
5: 2ต่อ1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
5: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
0: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
5: แก๊สไฮโดรเจนครับ
0: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
5: 2เท่าของออกซิเจน
0: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทําจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขาที่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีOkay, Mata, you can continue.
3: We just want to point out something. Since we are using steel needles, they do not corrode. There are several sources for errors in this experiment. When you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding, and that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble, so that's another source for possible error. A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate, but that could be another possible source of error. So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us, up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
4: ครับผมก็professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทำจากเหล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้ paperclip เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้นprofessorก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
3: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes that are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure, and then the results are not very good.
4: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้

0: ขั้วโดยใช้เป็นกราไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของขั้วอิเล็กโทรดที่เป็นกราไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
1: กราไฟต์จะใช้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอนโนดไม่ได้นะคะโอเคThank you very much, George. I learning more. Thank you.
2: We all are learning more. Thank you.
3: In our experiment, the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen. So we think it's a very good result. What are your results?
1: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: At หัวหินไกลกังวล he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml
3: What do you think? Do you like the results?
0: I think the teacher is satisfied.
4: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
5: Condition ได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
6: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
7: 1.5 กับ 1 ค่ะ
6: ของดิฉันได้ 1.9 กับ 1 ค่ะ
7: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
0: ได้คนที่ได้
8: ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
0: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง
1: กรณีขอหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคือเราทำล่วงหน้าครับ
9: พี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นหน้าเลยนะ
0: Well the results here is quite vary some of them got 2.2 to 1.3 why some of them got only 0.7 to 0.3 something like that so I just ask question why it's so different far different it turns out that some of them already work longer you know let it run longer before the class
3: I think maybe the power of the power source may be different in each case, because we have the AC/DC converter. We have different voltages, and if we put it in 12 volts, it goes quick, and maybe the batteries are in a different of different quality or of different charge. I don't know. That may be, or the time is another factor.
0: Well, that's possible. I
3: think maybe what's the average of the group? Do you have an average
10: for the ratio?

0: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาธาก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากคู่จากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
1: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends.
2: Okay, Liu, do you hear that? ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
0: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
3: Yes, it's excellent, we think.
4: Yeah, congratulations.
3: Congratulations.
2: Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
0: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
5: Would you like to switch the slides to the next one? To the next slide on water electrolysis?
2: Okay.
6: Okay.
5: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please. One more, two more.Okay, the next one. And the next one. No, you're going back. Next one. Yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation. So in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions.So if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid. And on the cathode, as you can see in the second reaction, OH ions are also released. So you could use either two different indicators or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue,or even a red cabbage juice, or a universal indicator, or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH.Because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
0: ครับผมจากปฏิกิริยาหน้านี้นะครับปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยา oxidation ปฏิกิริยาที่สองเป็นปฏิกิริยา reduction นะครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่สองให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H บวกกับ OH ลบตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้กระหล่ำแดงนะครับ Red Cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้งสองขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ Universal Indicator

0: เตอร์แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
1: Also, you may want to look at the voltages required. The first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a one molar concentration of the reagents and products. In this case, one molar means that we have a pH of zero. So if we had a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic. And the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exact standard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen. Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
0: โอเคนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าstandard potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำ standard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1โมลนะครับแล้วก็1โมลต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณนะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
2: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่โปรดิวเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของโอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักย์ไฟฟ้าเกินเราอาจจะต้องใส่พลังงานไปมากกว่านะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการค่ะ
3: I also would like toSay that in this experiment you have no waste because the solution you can reuse it many, many times and also the device. So it's a really green experiment.
0: ครับมาตาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิดเวสขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
1: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
4: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
5: ถ้าเราไม่ใช้สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
0: Hi Josh, the question is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?
1: Oh yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous.

0: cultures. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid, which is not terribly dangerous and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate, and there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use, so we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
1: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะ professor ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลท์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
0: ค่ะ Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem thereis that some side reactions may occur or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode. And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate. So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
1: แต่ว่า professor ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือสองกลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
2: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

0: ช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึง

0: ได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีคำถามจากสายหัวหินนะครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นชนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
3: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron needle?
4: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode,then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
3: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอโนดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear, and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
4: Sure. The next one deals with copper electrodeposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper can be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
1: การทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electro deposition นะคะซึ่งก็คือจะเห็นว่าถ้าดูตามสมการตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของ copper เช่น copper sulfate เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยก copper ได้นะคะโดย copperไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะให้เป็นคอปเปอร์เมทัลหรือคอปเปอร์ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากคอปเปอร์ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็นคอปเปอร์ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยคอปเปอร์เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการคอปเปอร์บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยกคอปเปอร์ให้เราได้ค่ะ
3: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process.
5: In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate. Again, we will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers, unfold two paper clips so they become straight and fold one of the extra

0: to fix them on the edge of a petri dish, or a white cap, take like this one. I like this one. Taken from a white mouth jar.
1: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว
0: ้ Lupita will show you there are many forms to fold the clips have different results
1: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวลูบิต้าจะแสดงให้เห็นก็คือว่ารูปร่างที่แกะออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วยค่ะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแกะออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
0: We decide to use paper clips because you can use also copper wire but if I was a student I would like to know that the copper comes from the solution If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what.
1: Clip หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีคอปเปอร์มาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
0: Now, fill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
1: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลาย copper sulfate ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะต่อไฟนะคะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของ copper หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด
2: อาจารย์ครับกระดาษใ
3: ช้ that copper it's not mandatory to have that it's just that we have observed that when you use filter paper the copper grows on the surface of the paper now we are testing it with a regular tissue paperSo we're not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper it works just nice.
4: กระดาษที่ใช้เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะ ที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของ

ตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทำให้ดูนี่เขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทำให้ดูมากขึ้นนะคะ

0: ต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce a copper deposition that grows radially because the anode will be the ring in the outside and the cathode will be just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
0: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโนดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโนดอยู่รอบๆเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้นเราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโนดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้ เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้ดูกัน
1: โอเคตอนนี้ที่เขาพยายาม
2: ทำให้นี่นะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังทำได้ไม่ดี
1: So you may get different depositions of copper, and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other, you will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. I will move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel.Our technician is trying to help us to get a better close-up, but there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode, then you can get a fractal that grows radially.

0: Nomás que ahora la cámara está allá.
1: Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
0: Well, we're having
2: a การฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคโทดเป็นวงกลมนะฮะแอนโอดเป็นเข็มอยู่ตรงกลางI cannot see clearly. See the dark part in the center? Is that
0: I'm
2: copper?
0: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper that grew in the center. And if you were able to hold the cathode steady without moving, then you could get a very nice fractal out of it.
2: Yeah, I can see like a dark powder there.
0: Exactly.
2: It's dark too.
0: Yeah. That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other, this is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this, and that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
2: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่ระวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบนึงคืออันนี้วางแคโทดกับแอนโอดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิปเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอนโอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคโทดแอนโอดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าคอปเปอร์เกิดยังไง
3: Well, this is very nice, George.
0: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it so that you can see the gas evolving at the cathode.I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
1: Yes.
2: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอนโอดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองต่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคโทดมีอะไรแล้วก็แอนโอดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
0: Ahora acérquenlo muchísimo.
1: Déjame, aquí está la espátula. Allá está. ¿Sabes por qué no burbujea?
0: Porque no se recubre.
1: Ah, porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
2: ค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอร์โหนดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
3: So there is one question. So one of the teachers found that at the anode site besides oxygen gas

0: there is kind of like green yellowish powder occur at the anode. So she's wondering what it is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
1: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use. If the paperclip is very cheap, then the paperclip itself will be oxidized. If the paperclip is a fine quality, then it will resist corrosion. So what you're probably observing is the corrosion products of the paperclip.
0: ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอนโนดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากของเราเป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: Now, I will suggest an alternative to this experiment that is also very educational. You may want to use a copper anode and a copper cathode. If you do that, you could even use sodium sulfate as the electrolyte, because then you will not need to have any copper in the solution. This is the principle of copper electrorefining. When people electrorefine copper, they have impure copper at the anode. It dissolves, it goes to the electrolyte, and then it redeposits as a cathode in a pure form. So that's how people actually in industry, that's how they refine copper. And as you know, copper is obtained with several nines of purity, like 99.9 at least of purity by this way. So in summary, what I'm saying is that an alternative to this experiment would be to use a clear, transparent electrolyte containing sodium sulfate, to use a ring made of copper, a copper wire, and to use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์แทนนะคะอิเล็กโทรไลต์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอนโอดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduce นะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ

0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะOkay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you like to tell us more?
1: Okay, you can see this experiment. We get in this electrode, we can see the bubbles. These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen.And you can see how the copper is depositing in the electrode.
2: One last thing that I would like to say. One last thing that I would like to say is that in the copper electrode refining, as I said earlier, the companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electrode refine copper.A lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
3: ตอนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีฟองแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอนโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองแก๊สขึ้นมาเยอะก็คือฟองแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่าในก้อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยนะคะ
0: So I think that's it. That's all for this experiment. Shall we go to the demonstration extraction of spinach? Is that right?
2: Yes, we can proceed to the next one. Just one last comment. In this experiment that we are doing right now, we are growing a three-dimensional fractal of copper. So if teachers are lucky,they can also get a nice fractal, which is a three-dimensional structure that repeats itself.

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you readyyou can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm. Entonces, test tube y plastic pipette.

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือ เขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 ml นะคะ
0: Make this faster. We have already the spinach green. Then place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: El beaker.ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรอสปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas oil, or lighter fluid. We are using in this case white gas.
2: หลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
1: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเป็ดที่ไอ้ปิเป็ดพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophylls.And the green one containing the chlorophylls. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interphase that it's a little bit...
1: Yeah, that's very nice. Martha, what is white gas you said? What solvent you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.

0: gasoline.
1: Why? What gasoline? I don't know
2: okay,
1: if you...
2: Gasoline?
1: Yes, but white. You can find, in Mexico, you can find it in the hardware stores, and it's used to clean...
2: Okay, I understand. ที่เขาใช้อ่ะนะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสีแบบบ้านเรานี่เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนที่เราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเทนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะ จำนวนน้อยๆนะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่าเอ็กแซกมาเป็นสองส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสารที่อยู่นั้นเรียกว่าแซนโทฟีนนะคะมันคือมาจากในพืชนั่นเองอะส่วนสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์นะคะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการแยกนะคะ
1: To separate the two phases, press the bulb of the pipette and introduce the pipette tip to the bottom of the tube. Take the material in the lower phase.
2: เทคนิคทางเคมีอินทรีย์เนาะเวลาเราจะแยกสารละลายเราควรจะดูจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ

0: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
1: Now you can see you have just the center field face and the interface. You can discard it and then take the upper face.
0: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันจะปนกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆเราก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
1: We made it in advance so we have the two beautiful colored faces and then if you want to have only the pigment you have to evaporate the solvent and that's all
0: Yeah, very, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
3: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมาติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
3: โรงเข้าวัตถุอีกชนิด
0: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะก็คือแซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะWell, the question just asked that what color, you know, in a yellow color, what is it? Is it just only like the coloring substance? So it's xanthophyll itself is yellow, isn't it?
1: Yes, the yellow substance is xanthophyll.

0: And the
1: His
0: green,
1: body.
0: yes, and the green one are the chlorophylls.
2: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบกไหมคะเรายังมีเวลาอยู
3: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
4: จากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพล่าหรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของสีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ
5: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันไอ้ส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชได้ไหมครับ
2: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะMartha there's a question that the solvent that used for extraction instead of use just white gas it can be any kind of vegetable oil have you ever tried?
0: We have tried with a baby oil and with a hexane. Hexane and a lighter fluid. We haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes is difficult to break.And it's difficult to get the phases separated. But those are the solvents we have tried.
2: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะความจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil นะคะสิ่งเขาพบก็คือมันจะเกิดเป็น emulsion นะคะคือมันจะหนืดมากถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชก็ดีหรือว่าน้ำมันทาตัวอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไม่หนืดนะคะฉะนั้นลองดูได้นะคะคือก็คงสกัดได้ด้วยบ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันคือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันไหมครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะและถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อการต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
2: Well, another question is that in industry they extract chlorophyll and sell commercial. I don't know. I'm not sure about this, but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment, the extraction of chlorophyll for commercial.
0: I really don't know what do they in the industry. We are trying to.We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the world because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I should investigate what happens in the industry. I really don't know.
2: เขาไม่ทราบตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
4: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่า

0: ทำอะไรชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าแซนโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
1: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาถึงได้ว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้ในทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยถึงจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะมาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสแล้วก็อธิบายกันในห้องได้ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
2: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารอะไรที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลล์ที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ
1: Well, I think our teachers are really interesting because they're thinking of the daily life. So can we use this procedure, you know, to do whatever we're going to use it for? Well, the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use? It should be enough to for the amount that we want to extract, right? And also, is that after we get the compound, how about the what you call the value, like when we eat it, the nutrient? I don't know exactly what I should use. What is it like for example like calorie or whatever it is good for us? Do you have any information about that?
3: No, because we are not have any notes about the nutrition of this spinach, but we only prepare this to understand the different polarities of the compounds and the different kinds of chlorophyll and xanthophyll, but we don't know.
1: That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh? ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่ขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายไอตัวทำละลายที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้จะกลับมาได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองล่ะจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูเนี่ยคือการสกัดนะคะแซนโทฟีนกับคลอโรฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่คือการทดลองนะคะเราสอนให้นักเรียนนะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะ คะ

0: แล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแนวคิดที่ดีนะคะHohe Martha and Lupita, I think it's time now, so we have to say goodbye, and today we're learning a lot from you, and we really appreciate your contribution to our class, and we will see you tomorrow. Tomorrow will be two other experiments, right? The oxidation numbers, and the other one is a clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay, so see you tomorrow. Would you like to say anything, a word, before?
1: See you tomorrow and kabuha.
2: ขอบคุณครับ
0: Very good. ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ
3: Bye
0: bye.
3: Bye bye.
4: Bye bye. Thank you very much.
2: See you tomorrow. Good night.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาทาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยัง

0: ิวกันไหม
1: คุณพ่อ
0: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
2: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
2: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
1: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: พิษค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
2: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า

ค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะ
หลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าค้าขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ วนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปออปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ังธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูดายปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
3: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: ฮะ
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อหนึ่งและข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้

แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้น
จากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1

เป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 3 นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น 81 ส่วน 2 ลบ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน 2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้

กิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะ

0: วดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะ
1: ผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง

0: ของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพประสบกรณิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะ พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
0: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อ ่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์จึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ปี่พาทย์กองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหม

จังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังทุกขังท

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

ระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาถะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอิยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
0: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวะ

ยาจทาสันติทัสสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชจีดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่พระชาติจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับครอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้รับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ระพฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระ

วาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ประชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็น

สัปปดลเสเวตฉัตร7ชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

มเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้า

ังตุมหังคิปะเมวัสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโส

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ลังจากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนและก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เดือนหนึ่งเขาสร้างใหม่แล้วเราก็จะใช้ธรรมชาติได้อย่างประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่มีที่สิ้นสุด
1: ซึ่งเด็กที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้คงหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเคยสงสัยไหมครับว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในโลกวิชาใดวิชาหนึ่งนั้นประเทศนั้นเขาสอนกันยังไงครับวันนี้ครับจะพาไปดูกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศฟินแลนด์กันและแน่นอนครับเด็กฟินแลนด์ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงที่สุดในโลกครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญครูไทย2ท่านครับเป็นคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับท่านที่2ครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ครับจะพาไปดูการเรียนรู้แบบเชิงลึกนะฮะลึกจริงๆครับลึกแบบต้องผ่าเข้าไปดูข้างในเลยฮะถ้าเป็นบ้านเราไม่รู้ว่าครูเคยให้เด็กผ่าอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็จะมีผ่ากบผ่าหัวใจ
0: โอ้โหอ
2: ย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้เด็กมัธยมได้ผ่าแล้วนะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
3: ผ่าปอดก็มีนะ
0: ผ่าปอดเลยเหรอครับ
3: ปอดหมูครับไม่ใช่ปอด
0: คนซื้อปอดหมูมาสดๆให้เด็กผ่างั้นเลยโอ้น่าสนใจมากครับแต่ที่นู่นเขาไม่ผ่ากบผ่าปอดอะไรเงี้ยนะฮะเขาผ่าปลาครับที่ฟินแลนด์ลองไปดูนะครับว่าเรียนรู้เชิงลึกด้วยการผ่าปลาที่ฟินแลนด์นั้นเราจะสามารถเรียนรู้อะไรกลับมายังบ้านเราได้บ้างเชิญครับ
4: ฟินแลนด์ภูมิใจกับนักเรียนวัย16ปีของพวกเขาที่ได้คะแนนวิทย์สูงสุดในโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติจากประเทศในกลุ่ม OECD วันนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเล็กที่โรงเรียนมัธยมโอลาลีโลเวอร์จะผ่านการปฏิบัติด้วยการผ่าชำแหละ
5: ผมคิดว่า

0: bolts of the food chain.
1: And it takes 5 minutes us to come here, and then we have over an hour here, and they can sit as we sit here.
0: Yeah.
1: It's also waking up the love for nature.
0: What a brilliant learning experience.
1: Yeah, it's great.
2: นั่นแหละครับผมนึกภาพว่าถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนแล้วครูปลามาวางบอกเอ้าเธอผ่าปลาเอ๊ะผ่าเพื่ออะไรไม่รู้จะได้จะต้องผ่าเพื่ออะไรเรียนรู้อะไรบ้างทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการใช่ไหมครับแล้วกระบวนการที่เด็กเรียนรู้ผ่านการผ่าปลานี่เรียนรู้กระบวนการอะไรบ้างครับ
3: ก็เชิญอาจารย์
2: เชิญนะ
4: ค่ะก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์โดยเริ่มแรกเนี่ยครูก็จะเอาปลามาวางแล้วก็ให้นักเรียนผ่าแต่ก่อนที่จะผ่าครูก็จะมีการตั้งปัญหาก่อนว่าปลาเนี่ยนะคะมันมีโครงสร้างยังไงที่ใช้ในการว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นครูต้องมีการตั้งคำถามก่อนฉะนั้นซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าเมื่อเขาเกิดปัญหาเขาก็จะอยากที่จะค้นคว้าหาความรู้เขาก็จะทำการผ่าเข้าไปซึ่งการผ่าเข้าไปของเขาก็ต้องมีทักษะกระบวนการเช่นการใช้มีดการใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะและในระหว่างที่ผ่าปลาเขาก็จะมีการทำงานเป็นกลุ่มสัมพันธ์กันหรืออะไรแบบนี้มีความชอบไม่ชอบหรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นจิตวิทยาศาสตร์ไป
2: บางคนกล้าจับกล้าผ่าบางคนไม่กล้าขอจดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่
2: ขอเชียร
3: ์กระบวนการที่เขาได้การผ่าปลาเนี่ยเขาจะได้ใช้การสังเกตสังเกตแล้วเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วมันอาจจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง
2: อ๋อเหรอฮะอาจจะเกิดระหว่างทางตรงนั้นก็ได้
3: ใช่
2: แล้วทักษะหรือว่าคุณสมบัติอื่นๆที่ครูสอนวิทยาศาสตร์คุณจะต้องมีนี่คืออะไรครับ
3: ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเป็นวิธีการตั้งคำถามให้กับเด็กครับ
2: ยังไงครับต้องตั้งแบบไหนถึงจะใช่ทางวิทยาศาสตร์
3: ตั้งให้เขาคิดนะคร
2: ับ
3: คือไม่ใช่คือต้องเป็นคำถามปลายเปิดอย่าเป็นปลายปิดที่มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นคำถามที่ให้เขาได้คิดแล้วคือเหมือนกับว่าทุกคำตอบเนี่ยถูกแต่มันจะถูกมากตรงมากตรงประเด็นมากน้อยเนี่ยคือเราอย่าไปจำกัดคำตอบของคำถามของเรา
2: ค
3: ือต้องตั้งคำถามให้เขาได้คิดได้แสดงเสนอความคิดเห็นของเขาว่าเขาคิดยังไง
2: เพราะฉะนั้นมันอาจจะคำตอบอะไรก็ได้ใช่ไหมที่เป็นอาจจะของใหม่คิดไม่เหมือนคร
3: ูบางทีเราอาจจะได้ความคิดใหม่ที่เป็นคำตอบเฮ้ยคิดได้ยังไงที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเขาจะคิดอย่างนั้นได้
2: ไม่ไปจำกัดจินตนาการแล้วก็ความสามารถของเด็กการผ่าปลาที่ฟินแลนด์กับผ่ากบผ่าปอดที่คุณครูเคยทำมามีอะไรเหมือนอะไรต่างครับ
4: ก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างนะคะอย่างส่วนที่เหมือนก็คือเราก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยก็มีการชำแหละครูก็ต้องเดินตรวจเพียงแต่ว่าอย่างบางครั้งเนี่ยอย่างของฟินแลนด์เนี่ยโอเคแบบครูเขาให้นักเรียนผ่าไปเลยแล้วก็มาดูว่าเธอผ่าเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อย่างของครูไทยเราก็อาจจะมีการสาธิตหรือว่าอธิบายวิธีการผ่าก่อนว่าเธอจะผ่าแนวตรงแนวนอนหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
2: แต่เขาไม่เลยใช่ไหมแล้วแต่เลยเธอจะผ่าแบบไหน
4: ใช่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ทีนี้เราดูว่าถ้าสภาพแบบนี้นะเรานำเอามาสอนเด็กไทยเพราะเด็กฟินแลนด์เขาเก่งมากสอบคะแนนวิทยาศาสตร์เขาสูงคณิตศาสตร์เขาก็สูงเขาสอนกันแบบนี้อะไรที่คุณครูดูแล้วคิดว่าเนี่ยหยิบมาใช้ในบ้านเราแล้วจะดีจะเหมาะที่บ้านเรายังไม่มีที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี
3: ้คือที่ฟินแลนด์เนี่ยที่ผมมีข้อดูก็คือเขาจะเป็นเน้นที่กระบวนการคิดของเด็กล้วนๆเขาไม่ได้ไปเน้นที่ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะต้องสอนเด็กว่าจะต้องได้เท่านี้เขาไปเน้นวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ของเด็ก
2: ให้เด็กเรียนรู้ตรงนั้น
3: ให้เด็กได้คิดสังเกตแล้วพอเขาได้ความรู้ขึ้นมาเอง
2: ครับ
3: ตรงนั้นคือสิ่งสำคัญ
2: ครับ
4: ถ้าพอเด็กได้ความรู้ตรงนี้เหมือนกับเป็นความรู้ที่ได้จากการลงมือทำพอเขาลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กสงสัยอะไรเขาก็จะมีการถามครูฉะนั้นการเรียนแบบนี้จริงๆเหมือนคนภายนอกมองอาจจะเหมือนเอ้ยครูสบายจังเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่จริงๆครูลำบากนะคะเพราะว่าจะต้องมีการ
2: ต้องไปตลาดซื้อปลา
4: ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าด้านเนื้อหาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเด็กผ่าไปอย่างเงี้ยเด็กก็จะมาถามว่าอันนี้คืออะไรหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติเด็กสงสัยเกล็ดปลาทำไมเป็นแบบนี
2: ้
4: ฉะนั้นบางทีครูจะต้องตอบได้เพราะบางทีถ้าครูไม่ได้เตรียมเนื้อหาอะไรมาเลยพอเด็กไปถามครูก็ตอบไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเด็กก็อาจจะเกิดความรู้สึกเซ็งอะไรแบบนี
2: ้
4: ฉะนั้นนอกจากจะต้องเตรียมทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็ต้องเตรียมทั้งกระบวนการทีนี้เนี่ยพอเด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองส่วนนึงแล้วก็มีครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เขาค้นพบอะไรแบบนี้ค่ะ มันก็จะเป็นความรู้ที่เชิงลึกลงไปแล้วก็เด็กก็

0: ได้คิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่ครูพูดน่าสนใจมากเพราะแปลว่าครูต้องเตรียมเนื้อหาลึกด้วยไม่รู้ว่าเนื้อหาจะออกไปถึงไหนขอบเข็มจะกว้างไปถึงไหนเด็กจะเจอจะถามอะไรบ้างใช่ไหมฮะโอ้ครูทำงานหนักจริงๆครับแล้วที่ครูไปช่วยเด็กผ่าแล้วฮะเด็กโอ้โหไม่เอาเลยยักโคไม่เอาเลยไม่ผ่าผ่าไม่เป็นไม่ยอมทำแล้วครูไปช่วยอันนี้บอกถึงอะไรแล้วดีไหมได้ไหม
2: ส่วนตัวผมเด็กทุกคนก็ต้องมีความชอบกับความไม่ชอบอยู่ในตัวเด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคลของเขาอยู่แล้วทีนี้แต่ว่าการที่ครูไปช่วยเด็กคนนี้ชำแหละก็เป็นการดีเพราะว่าแทนที่จะให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็มานั่งดูปลาอย่างเดียวเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณครูมาช่วยเขาก็ยังได้เห็นขั้นตอนกระบวนการมันเป็นการสาธิตให้เขาดู
1: ระหว่างทำก็คุยเข้าไปถามเข้าไป
2: ใช่ถามเข้าไปแล้วก็เขาก็เริ่มสนใจเขาก็เริ่มเห็นสนใจหลังจากที่ไม่เอาแล้วไม่เอาแน่ๆเกิดความรู้สึกด้านลบกับไอ้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเนี่ยแต่พอเห็นคุณครูก็ทำค่อยๆทำอธิบายเขาก็เริ่มเกิดความสนใจแล้วก็เกิดอยากจะรู้แหละอยากจะถามเพื่อนแหละ
0: คือครูอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะครูก็จะช่วยและในระหว่างที่ช่วยเนี่ยก็อาจจะมีการถามคำถามเข้าไปด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเธอลองมาผ่าเองเนี่ยมันอาจจะเจอมากกว่านี้หรืออะไรแบบนี้ก็คือกระตุ้นไปในระหว่างอันเนี้ยอย่างสมมติพอเขาไปเจออันเนี้ยเขาก็จะแบบสนใจงั้นเรามาทำเองบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะเด็กก็จะได้เกิดความชอบมากขึ้นนะคะ
1: ครับเล็กอันนึงที่เข้าออกไปตรงลำธารนะฮะเหมือนเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาของชุมชนของเมืองก็แล้วแต่อันนี้สำคัญกับการเรียนรู้ยังไงและจำเป็นไหม
2: ผมคิดว่าการที่พาเด็กเข้าออกไปข้างนอกไปเรียนรู้ท้องถิ่นของเขาเองเนี่ยมันไปตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นเพราะเด็กที่เขาจบการศึกษาเรียนไปเพื่ออะไรเรียนเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมนั้นเรียนไปเพื่อไปดำรงชีวิตให้อยู่รอดและมีความสุขในชุมชนนั้น
1: แล้วเข้ากับคนอื่นได้
2: ใช่ต้องก็คือก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไปของสังคมสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นก็คือเหมือนกับไปเชื่อมโยงเข้าสู่ประสบการณ์จริงชีวิตจริงของเขาเองที่เขาจะต้องเอาไปใช้
1: ครับซึ่งไม่เฉพาะคนใช่ไหมฮะสัตว์พืชอะไรที่อยู่ในชุมชนก็ต้องเรียนรู้
2: ใช
0: ่หรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนก็ได้สมมติถ้าเราไม่สามารถที่จะพานักเรียนออกไปข้างนอกในโรงเรียนก็จะมีระบบนิเวศเช่นระบบนิเวศที่สนาม
1: บ่อน้ำของจุฬา
0: อะไรเงี้ยค่ะก็เยอะค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นระบบนิเวศตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดก็จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าอย่างข้างโรงเรียนก็อาจจะเป็นทุ่งนาหรืออะไรแบบนี้เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าในกรุงเทพก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าครูเนี่ยจะใช้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหรือว่าสื่อในการหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlt.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุด วิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จ

ปิยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตมนจบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหามีระวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รู้สวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศลทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยมีอนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตร
พร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและ

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพาน1ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลือง

เหลืองพันเชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือมีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎก
เป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมภิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัด
บริษัทโตโยต้าเนรมิตและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองรยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ดยหลักสูตรของเนื้อหาวิชาพลังศึกษาในระดับชั้นป.1 ป.2 ป.3 เขาจะเน้นหนักไปในรูปแบบของให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหวทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีรูปแบบต่างๆได้หลายอย่างถ้าให้เด็กทำโดยคำสั่งของครูนะบ่อยๆเข้าเด็กก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเด็กในวัยนี้นะฮะเป็นวัยที่ชอบการเล่นการแบบการแข่งขันเหมือนลักษณะเกมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถนำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับมาดัดแปลงให้เป็นในรูปแบบของเกมการเคลื่อนไหวเด็กก็จะมีความสนุกสนานและไม่เบื่อสรุปง่ายๆว่าเด็กป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยต้องเรียนการเคลื่อนไหวแน่นอนแต่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรที่จะทำให้เด็กไม่เกิดความเบื่อและเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมซึ่งครูแต่ละท่านก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆสำหรับผมเองนั้นใช้เทคนิคในการสอนเป็นเกมซึ่งผมมีความมั่นใจว่าเมื่อเป็นเกมเนี่ยเด็กจะเกิดความสนุกสนาน

กลุ่ม4คนแล้วนั่งลงไปวางตรงกลางเร็วไปวางกลางวงไปวางกลางวงใครมือล่างสุดหาครูคือถ้ามันบางคนจะใช้วิธีกับว่าอ้าวนักเรียนจับกลุ่มเองอยากจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นเด็กที่เก่งเนี่ยจะถูกเพื่อนแย่งตัวงั้นเราก็ใช้วิธีกระจายถ้าเขาจับกลุ่ม4คนเขาจะจับใครๆก็ได้ไม่ได้4คนปั๊บเขาจะนั่งลงนะส่วนคนที่ยังหากลุ่มไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาจนได้แล้วผมก็ให้หัวหน้าตรงตัวแทนกลุ่มเนี่ยมารับอันนี้ไปใบหนึ่งเขาจะวางไว้ตรงกลางนะเราก็ให้เขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวแต่ได้ยินสัญญาณนกหวีดแล้วให้เอามือตะปบลง

0: ไปตรงนี้นะครับโดยใครคนแรกเนี่ยก็จะได้แตะที่กระดาษแล้วคนที่2 3 4ก็จะซ้อนขึ้นมาเพราะนั้นมันจะมีคนไวอยู่คนนึงคนแรกก็ต้องอยู่ด้วยกันกับคนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายใครไวกว่าจะได้มีกลุ่มอยู่ระวังเอายางปรบมือไปเรื่อยเดี๋ยวกูมีเกมให้เล่นเกมนี้จะวัดความสามารถ1ความสามารถในเคลื่อนที่2ความสามารถในการโยนของให้แม่นยํา3ความสามารถในการคาดคะเนและ4ดวงอ้าวนักเรียนไปหยิบอุปกรณ์ให้ครูชิ้นหนึ่งนู่นอันนู้นนั่นแหละในลูกเต๋านี้จะมีท่าเคลื่อนที่ของนักเรียนทุกท่าเลยที่นักเรียนเรียนไปแล้วกติกาบอกว่าให้เธอถือลูกเต๋าเนี่ยแล้วเคลื่อนที่ไปที่ภาชนะที่ครูวางไว้เมื่อไปถึงตรงจุดที่ครูกำหนดให้โยนลูกเต๋าลงในกระมังหรือภาชนะที่ครูวางไว้ถ้าหากว่าเธอโยนลงและเธอเคลื่อนที่ได้ถูกต้องเธอได้แล้ว1คะแนนแต่ถ้าเธอโยนลงแล้วลูกเต๋าพลิกหน้าเดียวกับที่เธอเคลื่อนที่ไปเธอจะได้เป็น2คะแนนและมาดูกันว่าแถวไหนจะได้คะแนนมากกว่ากัน
1: วิ่งวิ่งเดิน
2: วิ่งกระดับเท้า
1: ทำตามนั้นให้มีติดโยนถึงเธอจะมาเร็วมองที่กำลังโยนวิ่งควบม้ามาเธอไม่วิ่งกระดับเอาได้ใครทายใครได้เอาไปสอง
2: ผมเดินผมขั้วม้าวิ่ง
1: ถูกทายกลับไปที
2: ่
1: ถูกต้องโดนได
3: ้จะไปโด
2: นไม่ได
1: ้ตรงไหม
2: ตรง
1: ตรงได้สองไม่ตรงได้หนึ่งยิบไป
2: ไม่ตรง
1: ไม่ตรงได้หนึ่งไง
0: กำหนดกฎกติกามาให้เขานำลูกเต๋าเนี่ยไปโยนลงในภาชนะซึ่งที่เรามีอยู่นะเรามีกำมังเราก็ใช้กำมังไม่มีกำมังเราจะใช้เป็นถาดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันรองรับได
1: ้ข้าวตัดสินใจโยนข้าวใครไม่ลงอดเลย
0: เมื่อเขาไปถึงที่หมายแล้วเขาโยนลูกเต๋าลงในภาชนะหรือโยนลงกำมังเนี่ยมันจะตรงกับท่าทางของการเคลื่อนไหวที่เขาทำมา
2: ได้2ใบเย
4: ้5 6 7 8
5: 1คนได้2หนูด้วยอ่ะ
6: 28
0: ที่เราจะวางกติกาง่ายๆนิดนึงว่าถ้าทีมไหนคะแนนน้อยสุดเราจะไม่ลงโทษทำให้เด็กเจ็บหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์อ้าวแถวนี้เก็บอุปกรณ
7: ์สนุกไหม
8: สนุกครับ
7: แล้ววันนี้ได้ฝึกอะไรกันลูก
9: วันนี้ได้ฝึกร่างกายที่ครับ
10: ได้ฝ
9: ึ
10: กสมาธิความเร็ว
11: แล้วก็การแพ้ชนะ
0: นี่กิจกรรมวันนี้นักเรียนต้องทำให้ผ่านด่านทีละขั้นทีละขั้นขั้นหนึ่งจะได้การ์ดคะแนน1ใบถ้าได้1ใบแสดงว่าเธอผ่านขั้นที่1ถ้าได้2ใบแสดงว่าผ่านขั้นที่2ได้4ใบแสดงว่าผ่านขั้นที่4แล้วเดี๋ยวค่อยทำกิจกรรมอื่นต่อไปด่านที่1ทั้ง4คนจะต้องตบมือตามจังหวะบันนี่ฮอปที่ครูสอนให้ให้พร้อมเพียงกันทั้ง4คนใครหลุดไม่ได้เลยสักคนเดียวถ้าหลุดถือว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่หลุดเลยจังหวะถูกต้องจะได้การ์ดคนละ1ใบนี่คือด่านที่1แล้วเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ด่านที่2อ้าวซ้อมพร้อมกัน1 2 3ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังรู้จังหวะแล้วต่อไปนี้ตรงนี้จะเป็นเฉพาะที่สอบสถานที่ที่นักเรียนจะซ้อมนักเรียนต้องไปหาที่ฟังให้จบไปซ้อมที่อื่นจนเกิดความมั่นใจว่าเราไม่ผิดแล้วจึงมาขอสอบที่ครูถ้าผ่านก็จะได้ผ่านทำกิจกรรมด่านต่อไปถ้าไม่ผ่านต้อง

0: ซ่อมด่านนี้ให้ผ่านก่อนอ้าวไปหาที่ซ้อมใครมั่นใจแล้วค่อยมาสอบที่ครู
1: ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังไม่พร้อมกันน้อง
2: นี่ต้องไปซ้อมที่อื่นตรงนี้สำหรับสอบเท่านั้นผู้ที่ยืนบนแผ่นเท่านั้นที่จะตบมือได้คนอื่นยืนนิ่งมั่นใจนะหนึ่งสองสาม
1: ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังหน้าหน้าหน้า
0: ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าคือการกระโดดท้าคู่ไปข้างหน้าหน้าหลังคือกระโดดเท้าคู่ไปข้างหลังหลังแล้วก็หน้าหน้าหน้าถ้าดูติดต่อกันนักเรียนทำจังหวะครูจะทำท่าเตรียมมือถ้าใครจังหวะหลุดนะครูจะไล่มาอยู่กลุ่มนี้นะวันอย่าหลุดจังหวะสามสี่มั่นใจแล้วว่าทั้ง4คนเขามั่นใจว่าเขาทำได้เขาก็จะมาขอสอบถ้าเราเห็นว่าลักษณะการโดดเขาสม่ำเสมอดีสามารถที่จะเกาะเป็นทีมได้เราก็จะให้ผ่านเพื่อให้ผ่านหมดทั้ง4คนขอให้โชคดีให้ผ่านก็อะไรไม่กระตู้หมายถึง2คนทำทีละ2คนโดยคนหน้าจะต้องเอามือเท้าเอวส่วนคน2นั้นเกาะไหล่คนหน้าและทำไปพร้อมกันโดยแถวไม่ขาดตอนถ้าเธอผ่านด่านนี้ได้เธอจะเข้าสู่ด่านที
1: ่4
0: ขอให้โชคดีไปพร้อมกลุ่มไหนที่ยังทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงให้ไปสอบถามจากผู้ที่มีผ้าผูกคอสีส้มนะถ้าเขามาขอให้สอนหรือแนะนำหรือทำตัวอย่างให้ดูเธอต้องทำให้ดูรับไปขอรับ

สำหรับการทำท่าประกอบเพลงบันนี่ฮอปนี่นะครับ1ต้องการให้เด็กได้ท่าซะก่อนเมื่อได้ท่าแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเขาจะใช้เพลงประกอบนะฮะหมายความว่าเขาจะไม่ใช่คำว่าซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังหน้าหน้าหน้าแล้วแต่ให้จังหวะตบมือเป็นหลักตบมือให้เข้ากับเพลงอะไรก็ได้ที่มันสามารถจะลงจังหวะได้แล้วเขาก็จะร้องเป็นเพลงซึ่งไม่ใช่ซ้ายซ้ายขวาขวาตบมือตามคำที่ครูขีดเส้นใต้จะเป็นจังหวะตบมือดูตามนะยวนยาเลยวนยาเลหัวใจว้าเวไม่รู้จะเล่ไปหาใคร

0: อ้าวทำท่าประกอบโดยการท่องสูตรคูณ3 4
1: 2 1 2 2 2 4 2 3 4
0: 2 4 5เอาไปคนละ2คะแนน
2: เขาจะโยนลูกเต๋านะฮะลูกเต๋าจะระบุว่าเขาต้องไปหาเพลงที่เท่าไหร่มันจะมีเพลง1ถึงเพลง6
3: ครับ
2: ถ้าเขาได้เพลงที่6ก็คือหมายถึงว่าต้องสูตรคูณให้ลงจังหวะกับการตบมือแล้วเขาก็จะไปซ้อมมัน4คนให้ได้เลยให้แม่นทุกคนแล้วก็มาสอบกับเราตบมือพอตบมือผ่านเราก็ให้เขาทำท่าถ้าทั้งตบมือและทำท่าผ่าน

0: จะได้2คะแนนแต่ถ้าตบมือได้อย่างเดียวทำท่าไม่ผ่านได้1คะแนนแต่ถ้าตบมือยังไม่ผ่านไม่ได้จบต้องไปฝึกใหม
1: ่ฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจะไม่ผ่าน
2: ฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจะไม่ผ่าน
1: โดยหลักสูตรเนี่ยเด็กจะต้องทำท่ากิจกรรมเข้าจังหวะได้1อย่างแต่ผมชอบเพลงนี้ที่มันมีการเคลื่อนไหวการกระโดดอะไรที่พร้อมเพรียงกันทำเป็นกลุ่มเล็กได้กลุ่มใหญ่ได้อย่างเช่นเราทำเป็นแถวยาวเด็กถ้าทำแถวยาวได้เท่าไหร่เขายิ่งพอใจ

กิจกรรมทางพละศึกษานะครับหรือวิชาอื่นก็ตามนะครับถ้าเราสามารถทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้เด็กจะมีความสุขสำหรับผมเองนั้นใช้เทคนิคในการสอนเป็นเกมซึ่งผมมีความมั่นใจว่าเมื่อเป็นเกมเนี่ยเด็กจะเกิดความสนุกสนาน

กิจกรรมอันนี้เป็นการใช้ความสามารถในการเดินทรงตัวนี่ถ้าเดินทรงตัวอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็ไม่ค่อยสนุกสนานแต่ถ้าเราเอาการทรงตัวไปผสมผสานกับทักษะความแม่นยำในการคาดคะเนนะก็เด็กก็จะมีความสนุกสนานขึ้นแล้วก็จะพยายามในการทรงตัวให้มากขึ้นนะโดยเราก็ต้องตั้งกฎกติกาขึ้นมาว่าให้เขาเนี่ยใช้ห่วงยางวางบนศีรษะแล้วเดินจากจุดเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงหลักนะเมื่อถึงหลักแล้วเนี่ยเขาจะคำนวณตามระยะความสูงของเขาถ้าคือในกรณีที่เขาตัวเตี้ยเขาก็จะเดินยืนอยู่ใกล้หลักหน่อยแล้วก็ก้มครั้งเดียวให้ห่วงยางคล้องไปที่หลักแต่ถ้าเขาตัวสูงเขาก็ต้องยืนห่างหน่อย เราจะตั้งเกณฑ์ว่าถ้าเขาเดินมาได้โดยห่วงยางไม่ตกมาถึงหลักเนี่ยเขาได้แล้ว1คะแนนและถ้าเขาสามารถมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นไปก้มให้ลงหลักได้เขาจะได้เป็น2แต่ถ้าเขามาไม่ถึงห่วงยางตกระหว่างทางหรือเขาไม่สามารถจะประคองห่วงยางมาถึงหลักได้เขาจะไม่ได้ในรอบนั้นเขาจะไม่ได้คะแนนเลยวันนี้เป็นการฝึกความสามารถในการเดินทรงตัวกติกาคือเมื่อนักเรียนยืนที่จุดเริ่มต้นนักเรียนจะต้องเอาห่วงยางเนี่ยวางบนศีรษะจนมั่นใจว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วแล้วเธอก็เอามือเอาลงหลังจากนั้นเธอต้องเดินตรงไปที่หลักโดยไม่ให้ห่วงยางนี้หล่นหรือเธอจะไปจับห่วงยางก็ถือว่าฟาวเมื่อเธอออกเดินแล้วเธอประคองห่วงยางไว้บนศีรษะจนกระทั่งไปถึงหลักเมื่อถึงหลักแล้วเธอคาดคะเนว่าเธอตัวสูงขนาดไหนเธอควรจะยืนห่างหลักแค่ไหนแล้วเธอก็ตัดสินใจก้มครั้งเดียวนะให้ห่วงยางคล้องไปที่หลักเทคนิคการก้ม1ต้องก้มได้เฉียบพลันนะคือถ้าเธอค่อยๆเทลงไปมันจะไม่ลงอย่างนี้มันจะลงเอียงอย่างนี้ซึ่งไม่ลงหลักหรือเธอไปย่อยิ่งเสียศูนย์ใหญ่นะไม่ต้องย่อตัวนะยืนตรงแล้วทิ้งครูจะทำตัวอย่างให้ดูซึ่งมันอาจจะไม่ลงก็ได้หรือลงก็ได้แต่ว่าความสามารถในการทรงตัวนั้นจะต้องไปให้ถึงหลักเมื่อมั่นใจแล้วออกเดินถ้าเธอมาไม่ถึงเธอมาทำห่วงยางตกระหว่างทางเธอไม่ได้คะแนนเลยอ้าวขอเชิญชุดแรกวางห่วงยางนั้นไว้แล้วมาหยิบห่วงยางนี้วางบนศีรษะให้มั่นใจเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดแล้วให้ออกเดินไปถ้าถึงหลักได้1คะแนนก้มลงหลักได้2คะแนนไปไม่ถึงหลักไม่ได้คะแนนขอให้โชคดี

แล้วเราก็จะเปิดอิสระให้เขาทำสักระยะหนึ่งตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะอิสระและสนุกสนานขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกติกาดูนะฮะต่อไปนี้ไม่ต้องรอสัญญาณหมายความว่าใครทำเสร็จแล้วเอาห่วงยางมาส่งถึงเพื่อนเพื่อนวางห่วงยางเสร็จเมื่อไหร่เดินเลยโดยไม่ต้องรอพร้อมกันแล้วดูกันว่าถึงเวลานับคะแนนกลุ่มไหนจะได้คะแนนมากกว่าเพื่อน

0: คนหน้าเก็บคะแนนมานับดูซิว่าผลงานวันนี้เท่าไหร่ทีมเราได้เท่าไหร่เร็วอ้าวอย่าเพิ่งรายงานไปอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: อ้าวห่วงยางสีเขียวนับเสร็จแล้วเท่าไหร่
2: 23
0: สีเหลือง23เท่ากัน
2: 23
0: เท่ากัน
2: 28
0: อ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ทีม
3: ส
0: ี
3: แดง
0: ห่วงยางสีแดงเป็นทีมที่ได้คะแนนสูงสุดนอกนั้นได้เท่ากันอ้าวตบมือให้สีแดงหน่อยเมื่อเด็กเดินลักษณะนี้ได้แล้วเราก็เพิ่มความยากขึ้นคือเอาห่วงยางวางและเดินผ่านแท่นไม้เป็นการทรงตัวที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

0: ้าวพร้อมก้าวด้วยความมั่นใจ
1: ทักษะการทรงตัวนี่เป้าหมายของเราก็คือให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเดินควบคุมสรีระร่างกายได้ให้นิ่งนะฮะให้ตรง
0: ลองดูสิจะลงไหมสองห่วงไปได้ใครได้สองใครลงหนึ่งหยิบหนึ่งใครลงสองหยิบสองเร็วแล้วต่อเลย

0: น้องกี่ห่วง
1: สองห
0: ่วงคืออุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่หน่วยงานข้างๆเนี่ยเขาเหมือนเขาแทงจำหน่ายเขาทิ้งนี่ผมไปเห็นเข้าถามว่าเขาทิ้งเหรอเขาบอกเขาทิ้งงั้นผมขอเพราะผมดูแล้วว่ามันน่าจะมาทำกิจกรรมได้ก็เลยเก็บมาแล้วก็เอามาทำประโยชน์กับส่วนตรงนี
2: ้ก็เลยเป็นเกมเดิน

0: ไม้แทนไป
1: แต่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นไม่มีอุปกรณ์พวกนี้อาจจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเป็นไม้แผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ได
0: ้เพื่อช่วยให้เด็กได้ฝึก
1: เพื่อการทรงตัวที่เขามั่นคงขึ้นแล้วก็มันก็ยากขึ้นนะคือเป็นสเต็ปการฝึกว่าจากง่ายไปหายาก

ที่ครูกำหนดให้โยนลูกเต๋าลงกระมังเมื่อโยนแล้วให้เธอบวกลูกเต๋าทั้ง4ลูกใครมีทักษะการบวกดีก็จะเร็วว่ามันได้แต้มเท่าไหร่แล้วเธอก็ไปพลิกแผ่นป้ายนี้ให้เป็นตัวเลขนั้นเสร็จแล้วเธอก็ชูแผ่นป้ายขึ้นใครชูก็จะมานับคะแนนกันว่ากลุ่มไหนทำคะแนนได้มากที่สุด

0: บัวกั้นใครบัวได้ก่อนโอ้โหมัวแต่นับมัวแต่นับแล้วแป้งของเราอยู่ไหนใครเสร็จดูหันหน้าบางนี้หันหน้าบางนี้หนึ่งถูไว้ถูไว้ไม่เปลี่ยนแล้วถูแล้วห้ามเปลี่ยนบวกอีก4 14บวกอีก6 20มีใครได้คะแนนบ้างสองคนนี้ได้คะแนนห้ามเอาโยเร็วเร็วแล้วบวกบวกบวกเร็วเร็วเร็วบวกให้เป็นหนึ่งสองสองยังมียังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่หมดเวลาลูกเต๋ามีเบอร์6เบอร์3เป็นเท่าไหร่9บวก5บวกอีก4ขายได้18รับคะแนนหลังจากครูให้เคลื่อนที่ไปแล้วครูจะนับ1ถึง10ถ้าถึง10แล้วใครยังทำไม่เสร็จถือว่าไม่ผ่าน10วินาทีให้เคลื่อนที่โดยการวิ่ง10วินาทีต้องได้ผลลัพธ์วิ่งไป1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดเวลามาดูที่ว่าถูกไหมนะ4บวก5 9บวก4บวก4ใครถูกบ้างพร้อมรอบนี้ครูอยากดูท่าสไลด์ตัวไปเร็วแล้วบวกกันเองบวกกันเองหมดเวลาเอาชูได้ชูได้ทัน3บวก4บวก5บวก4ขายต่อ16พลิกตัวเลขกลับแล้วไปรับคะแนนคนละ1คะแนน
1: การสอนของครูประถมศึกษาเนี่ยนะเขาจะเน้นเรื่องการบูรณาการคือถ้าสามารถเอาวิชาอื่นมาบูรณาการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาของเราได้จะถือเป็นการดีมากสิ่งที่เด็กได้เนี่ยนะครับผมยึดหลักว่าไม่ว่าจะทำการเรียนการสอนในวิชาใดจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรักในวิชานั้นอย่างเช่นพละศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเด็กมีใจรักในวิชาพละศึกษาแล้วทำกิจกรรมอย่างมีความสุขเด็กจะได้ทั้งทักษะได้ทั้งความรู้นะถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
0: แม่นๆหน่อย
1: ก็สมกับที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ว่าเด็กจะต้องเก่งดีและมีสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด AB และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด AB แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1น ี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

เด็กๆเหล่านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภูเขาสูงจังหวัดเชียงรายแต่ปัจจุบันคำว่าเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถนำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีแล้วเพราะนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของผู้อำนวยการสุภโชคปิยสรร

0: โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฟ้าหลวงเขตโครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะเป็นเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเองเป็นเด็กที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าอาคาชาวจีนยูนานแล้วก็ชาวไทยใหญ่ก็สัดส่วนก็ประมาณอย่างละ 30% เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงซึ่งเด็กส่วนใหญ่พอเป็นชาวเขาเนี่ยผลการเรียนเขาจะไม่ค่อยที่จะสู้พื้นราบไม่ค่อยได้ตอนที่เรายังไม่เปิดม.ปลายเราก็พบปัญหาว่าเด็กที่จบม.ต้นแล้วไปเรียนต่อในเมืองเขาต้องเข้าไปในเมืองก็ปรากฏว่าเด็กเขามีปัญหาในการแข่งขันด้านการเรียนก็เลยเกิดแนวคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนม.ปลายเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดที่นี่ก่อนพอเราเริ่มเปิดม.ปลายก็ยังใช้หลักสูตรปกติอยู่เพราะเราก็ยังไม่ได้รู้ผลเนาะพอใช้ไประยะหนึ่งก็มองเห็นว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่ตอนผมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ11เดือนสมเด็จพระเทพก็เสด็จพระองค์ท่านตรัสว่าเด็กที่นี่นะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกรดก็ได้ประมาณ2กว่านิดๆจบมาส่วนใหญ่ก็ไม่เรียนต่ออีกเพราะฉะนั้นเรื่องอาชีพต้องคิดก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เลยคิดพัฒนาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาโดยบรรจุรายวิชาชีพเข้าไปโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงนะครับซึ่งสมเด็จย่าเข้ามาพัฒนาพื้นที่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเรื่องของโครงการพัฒนาโดยตุงก็คือพอสมเด็จย่าเข้ามาในพื้นที่พระองค์ท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้รับการพัฒนาพระองค์ท่านก็เลยดำรัสนะครับว่าจะมาปลูกป่าบนดอยตุงพระราชบิดาขององค์ท่านบอกว่าจงช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตนเองได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่แต่แล้วเราก็ไปดูโครงการขององค์ท่านที่ทรงริเริ่มที่คิดในโดยตรงท่านเริ่มไม่ให้คนตัดไม้ทำลายป่าท่านเริ่มสร้างอาชีพให้เขาท่านเริ่มที่จะให้เขารู้สึกว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อันนี้เป็นแนวคิดกว้างๆที่เราจะต้องถอดปรัชญาถอดแนวคิดเหล่านี้เข้ามาใส่ในหลักสูตรของเราตอนที่เราเริ่มทำกันแล้วตั้งโจทย์กันชัดๆเนี่ยเราเชิญผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งผู้ประกอบการของโครงการพัฒนาโดยตุงถ้าเป็นเจ้าของไซต์งานสวนเกษตรสวนไม้ดอกโรงกาแฟโรงงานกระดาษสาพวกงานฝีมือของชนเผ่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากผู้รู้ด้านอาชีพคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องผลิตเด็กให้มีคุณลักษณะแบบนี้เราน่าจะบรรจุหรือสอนรายวิชาอะไรยังไงบ้าง
1: การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาเป็นระยะจนกระทั่งปัจจุบันหลักสูตรรายวิชาที่มุ่งเน้นอาชีพถูกจัดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งเป็น5แผนการเรียนคือสายสามัญเกษตรกรรมคหกรรมอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง
0: เดิมทีเราก็ยังไม่ได้สนใจม.ต้นเนาะเราสนใจม.ปลายเพราะเด็กที่เข้าม.ปลายเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กเราเด็กที่จบจากโรงเรียนอื่นมาก็มีนะครับเราก็เลยออกแบบหลักสูตรม.ปลายให้เป็นช่องทางที่ผมว่าแทนที่จะเป็นวิทย์สายศิลป์สายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแต่พอเป็นระยะหนึ่งเราพบว่าเด็กมันมีปัญหาในการบางคนรู้สึกมาอีกทีว่าผมไม่น่าจะเรียนเกษตรน่าจะไปเรียนช่างเราก็เลยย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเตรียมเด็กแต่ม.ต้นแล้วล่ะเขาจะได้ลองก่อนทำไปพักหนึ่งแล้วก็ตีกลับมาที่หลักสูตรในระดับม.ต้นโดยการทำให้เขาได้เจอรายวิชาเหล่านี้ตอนนี้เราออกแบบให้ม.1เนี่ยเด็กจะต้องลองฝึกงานทางด้านการเกษตรชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครูให้เธอลองไปก่อนม.2ก็จะฝึกเรื่องการงานช่างงานประดิษฐ์ที่ต้องหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยนะครับพอมาม.3ก็จะต้องเรียนเรื่องงานอาหารงาน

0: บริการคาดว่าเราคาดว่าหลังจากผ่านไปทุกส่วนแล้วเนี่ยขึ้นมาม.4เขาจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาสนใจอะไร
1: นอกจากการหาวิธีให้นักเรียนรู้ความสนใจของตนเองแล้วอีกหนึ่งความท้าทายของผู้อำนวยการสุภโชคเมื่อมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพนั่นก็คือทัศนคติของครูในโรงเรียน
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยผมทำมากก็คือในส่วนของการสร้างความตระหนักให้คุณครูในโรงเรียนครูก็ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนอาชีพมีเจตคติมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีกับการเรียนการสอนแบบนี้เนาะเพราะว่าประเทศไทยเราตามความสำเร็จของโรงเรียนเราประเมินความสำเร็จคุณภาพการศึกษาจากคะแนนสอบ NTONET เขาไม่ได้มาสอบเด็กผมชงกาแฟนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็กังวลคุณครูบอกพอถ้าสอนอาชีพเยอะๆเดี๋ยวคะแนนเราร่วงทำไงผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 ออกไปแล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเอาคะแนนไปทำอะไรถ้าเกิดเขาจบด้วย 4.00 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออันนี้ก็ต้องคุยกันใหม่ผมก็พยายามบาลานซ์ความคิดตรงนี้ของคุณครูเพื่อที่จะไม่ให้เขากังวลเพราะนั้นการสร้างความตระหนักให้กับคุณครูในโรงเรียนจึงจำเป็นมากให้เขาเห็นด้วยให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำกำลังจะเกิดประโยชน์กำลังจะเป็นอะไรที่ดีกับคนที่นี
2: ่ก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันต้องมีการพัฒนาทั้งตัวครูเขาเรียกว่าปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนหมดหนึ่งต้องเสิร์ชหาความรู้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากเครือข่ายที่เป็นอาชีวะที่เขาให้ข้อมูลทางเน็ตแล้วก็ไปประชุมร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายว่าจะต้องสอนทำนองไหนแล้วก็ไปศึกษาการสอนเขาเพราะเราต้องเอานักเรียนไปเรียนที่โน่นก็ต้องไปสังเกตการต้องนั่งอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับของเรานี่ค่ะ
1: อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพซึ่งผู้อำนวยการสุภโชคได้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
0: ตอนเริ่มต้นทำรายวิชาชีพใหม่ๆวิทยากรท้องถิ่นวิทยากรชุมชนที่เขามีความรู้เนี่ยเราเคยคุยกันว่าถ้าจะสอนเด็กให้ทำงานอาหารแล้วอาหารนี่ต้องขายได้อาหารนี่ต้องมีจุดต่างเราจะสอนแบบข้าวแกงเขียวหวานแกงคั่วอะไรทั่วไปมันคงจะธรรมดาก็กลายเป็นอาหารจีนอาหารชนเผ่าตรงนี้ต้องเอาความรู้จากชุมชนที่เขามีทักษะหนึ่งเขามีวิทยากรให้เราสองเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการเช่นสายงานทางการเกษตรเนี่ยถ้าขับรถขึ้นดอยตุงก็จะเจอสวนที่เพาะกล้าไม้เต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เด็กเขาออกไปฝึกหรือไปเจอรีสอร์ทเป็นระยะอันนี้เราก็มีการพูดคุยขอความร่วมมือและส่งเด็กไปฝึกงาน
1: หลังจากที่ใช้หลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพมาได้เกือบ10ปีผลงานของนักเรียนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีมาถูกทางแล้ว

0: เด็กที่เรียนกับเราเนี่ยจะมีทักษะที่เขาร่ำเรียนมาสูงโดยที่เราทดสอบโดยการส่งเด็กเข้าไปแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมทุกปีเราจะได้เหรียญทองมาโดยเฉพาะกลุ่มงานอาชีพเนี่ยสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเด็กมีฝีมือเด็กมีทักษะอันที่สองคือความพึงพอใจนะความพึงพอใจของชุมชนเท่าที่เราเปิดมาแล้วก็เทียบปริมาณเด็กที่เข้ามาชั้นม.ปลายเนี่ยมันก็ขยับขึ้นทีละนิดละนิดเสียงจากชุมชนผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยที่จะให้เราสอนลูกเขาแบบนั้นนะครับตอนหลังมาก็เริ่มพยายามสร้างความพร้อมเนาะสร้างความพร้อมในเรื่องของสถานที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้งบประมาณอะไรมาแล้วก็สร้างช็อปต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เราจะมีช็อปงานช่างช็อปงานอาหารช็อปงานสายงานเกษตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเด็กกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ
1: ผู้อำนวยการสุภโชคปิยสันได้สรุปบทบาทของผู้บริหารภายใต้การนำโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพไว้ดังนี้

0: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นำมาใช้จัดเตรียมและพัฒนาครูและผู้ใช้หลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู้อำนวยการและสนับสนุนการสอนของครูโดยการจัดเตรียมอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรเสมอดำเนินการนิเทศและติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้แนวทางบทบาทของครูไว้ด้วยว่าครูเป็นผู้นำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประสานงานกับครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายวิทยากรพิเศษจากโครงการพัฒนาดอยตุงในด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงานเตรียมพาหนะในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้เตรียมความพร้อมและนัดหมายผู้เรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนละ1ครั้ง
1: สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับเป็นความฝันของโรงเรียนก็คือการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถผลิตเด็กจนสามารถประกอบการเนาะมีวิสาหกิจโรงเรียนอย่างที่ว่ามีร้านค้ามีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มีช็อปฝึกงานที่ได้มาตรฐานเราจะต้องพัฒนาเด็กงานอาหารให้มากกว่าการเป็นแม่ครัวต้นจนเป็นถึงเชฟอันนั้นจะถือว่าเราสำเร็จเราต้องพัฒนาเด็กเกษตรจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่หรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดการอะไรได้ซึ่งตอนนี้เราพยายามหาธุรกิจจำลองให้เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็จะถือว่าเราสำเร็จในส่วนที่เรารับผิดชอบระดับม.6ผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายเนาะเขาคัดเลือกเรามาทำมั่นใจว่าเราทำได้ก็แสวงหาความรู้แล้วก็ลงมือทำพอทำแล้วได้โรงเรียนแปลกๆได้หลักสูตรที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้เด็กที่ผลิตออกมาปุ๊บแล้วกลายเป็นว่านี่คือทิศทางที่ชัดเจนและใช่นะมันก็เกิดความภาคภูมิใจดีใจที่ได้สนองพระราชทานสมเด็จย่าดีใจที่ได้ช่วยเด็กชาวเขาที่เขาขาดโอกาสให้ได้โอกาสอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเราหันกลับมามองเราก็จะรู้สึกว่าฉันทำได้ยังไง

0: มันสนุกดีค่ะแล้วก็ไม่อีกอย่างนึงก็ไม่เคยเกลียด
1: ได้รู้เกี่ยวกับการเก็บกาแฟที่ถูกต้อง
2: ก็ชอบนะคะได้มาเจอป๋าด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟด้วยนะคะ

0: ไร่กาแฟของชาวบ้านเผ่าอาคาหนึ่งในลูกส่วนของโครงการพัฒนาดอยตุงคือห้องเรียนเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นม.5 แผนการเรียนเกษตรกรรมจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
1: วันนี้นะครับได้มาหาสวนของ

อามือเนาะซึ่งเขาเป็นหนึ่งในลูกศรของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเราจะเอาเด็กเข้าไปกรุ๊ปแบบนี้ในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเด็กเนี้ยไปฝึกทำงานเหมือนคนทำงานคนหนึ่งเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งแต่เราให้เด็กเนี้ยไปทำเลย

0: ในหลักสูตรของวิชาสาขาเกษตรกรรมนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่หลักพื้นฐานเรียกว่าหลักพืชกรรมในการดูแลพืชตามด้วยวิชาของเรื่องดินเด็กต้องรู้จักการวิเคราะห์ดินดินสภาพเนี้ยควรปลูกพืชแบบไหนไม่ควรปลูกพืชแบบไหนหลังจากนั้นถัดมาเราจะเรียนเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพในเรื่องของทักษะเด็กกับการทำงานนะครับผมยอมรับว่านักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซึ่งถามว่าไปสอบแข่งขันกับใครที่ไหนได้มั่งผมไม่ได้ตอบได้ว่าเด็กเราจะไปสู้ใครได้แต่หนึ่งในนั้นผมสามารถตอบได้ว่าเด็กของเราเนี่ยเขามีทักษะในการประกอบอาชีพติดตัวสายวิชาชีพของเราสอนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ติดตัวมากกว่าสอนให้เขาจำช่วงที่เอามือใส่ปุ๋ยเนี่ยเอามือใส่ช่วงไหน
1: ถ้าเรือขุดเรือสายไม้เนี่ย
2: เขาบอกว่าเราแต่ครูบางครั้งเขาจะใส่เดือน5ใช่ไหมครูเราก็จะไปใส่ทีนึงก็เดือน6ก็ได้ครับ
0: ใส่ช่วงเดียวหรือเปล่า
1: เยสิสิปุ๋ยดอง
2: ไอเดือน5แล้วก็เดือน8ค่ะ
0: ถ้าทิ้งเวลา3เดือนให้เขาเร่งในการกินปุ๋ยสีเขียวกับสีดำนี่ยังมีราคาใช่ไหมมันต่างกันกี่บาท
1: มาที่ก้อนเนี่ยเรายี่สิบนี่เชื่อกับบ้าสมเชื่อบิ๊มแม่เลยกูเลย
3: ผลเขียวเนี่ยมีราคาตั้งแต่25-30 บาท
0: ผลเขียวจะแพงกว่า แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุงเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตพืชที่รองรับกับของโครงการทั้งพวกกาแฟแมคคาเดเมียนัทพวกชาถือว่าเด็กเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้ภายในนอกห้องเรียนเป็นของตัวเองสำหรับการมาศึกษานอกสถานที่เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเด็กเนี่ยเห็นสภาพจริงเนาะเขาคิดยังไงกับการประกอบอาชีพแบบนี้คิดดูสิ10ไร่ในการทำพื้นที่วันหนึ่งตกกี่บาทปีหนึ่งเขาได้กี่บาทแล้วถ้าเขาไปเป็นลูกจ้างเปรียบเทียบกันสิวันหนึ่งได้หลักร้อยปีหนึ่งหลักเท่าไหร่ถ้าเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองทำเป็นสวนไร่ชากาแฟเขาสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ไหมจบมาปุ๊บเขาไม่ต้องไปหางานทำเขามีเป็นของตัวเองบริหารจัดการเองเบ็ดเสร็จพึ่งพาตัวเองได้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
4: โรงเรียนเราตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการดอยตุงมีนักท่องเที่ยวมีสถานประกอบการแล้วก็มีเด็กที่เป็นส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชนเผ่าเนี่ยเขามีทักษะที่การใช้ฝีมือสูงกว่านะเพราะเขาอยู่บ้านเขาก็ทำงานจับจอบจับเสียมจับมีดจับเครื่องไม้เครื่องมือได้เป็นทำให้เราต้องทำแผนเกษตรที่มุ่งไปทางเกษตรพืชส่วนความจุดแข็งนั่นอื่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานประกอบการมีรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าแล้วเด็กแผนการเรียนค่ากรรมหรืออาหารบริการเนี่ยเขาควรจะเรียนเนื้อหาอะไร
5: วันนี้รู้แล้วว่าเราจะต้องมาปฏิบัติงานเค้กเตรียมส่วนผสมแล้วก็มีการบันทึกงานเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้เป็นทักษะดีมีวินัยคือหัวใจของค่ากรรม
6: ถ้าเป็นแต่ละชั่วโมงก็จะเริ่มเรียนภาคความรู้ก่อนว่าจะต้องเรียนอะไรแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงอันดับแรกก็ต้องนักเรียนมีเขาเรียกว่าสูตรตำรับมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเตรียมของตามนั้นว่าจะทำหนึ่งส่วนหรือสองส่วนก็แล้วแต่ที่หนูหั่นยังไงหั่นแล้วหั่นมาข้างหลังค่ะเวลาหั่นนะคะกดมีดให้เอามีดตรงนี้กดแล้วก็วางไปมันจะได้ไม่พลั้งโดนมือตัวเองนะคะลูกวัตถุดิบก็เน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างเช่นงาหม่อนของเรานี้ปีหนึ่งสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวก็คือช่วงงาตรงนี้ออกถ้าไปทำช่วงอื่นงามันจะไม่ใหม่มันจะทำให้กลิ่นไม่หอมค่ะเตรียมเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งทำอะไรขั้นที่สองทำยังไงจนถึงการอบการอะไรให้เรียบร้อยพอรอให้มันเย็น

0: แล้วก็เอามาบรรจุภัณฑ์ถ้าเป็นม.4 เทอมที่1ก็จะเรียนศิลปะประดิษฐ์ศิลปะการต้อนรับและบริการแล้วก็อาหารคาวหวานถนอมอาหารและแปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าค่ะถ้าเป็นม.5 ก็จะเริ่มเรียนอาหารจำนวนมากเบเกอรี่เบื้องต้นและการค้างานแม่บ้านโรงแรมแล้วก็วิชาอีกอย่างก็คือธุรกิจเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วม.6 ก็จะเป็นบริการอาหารและเครื่องดื่มโครงการวิชาชีพแล้วก็ฝึกงานตามสถานประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนอาหารหรือเรียนเบเกอรี่ต้องมีการเตรียมก่อนเพราะเด็กจะต้องเซตว่าของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องคิดต้นทุนด้วยเด็กแต่ละกลุ่มจะมีเงินบริหารจัดการในกลุ่มของตัวเองด้วยการยืมกองกลางของคหกรรมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ไปเซตส่วนนี้
1: นอกจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูกมลวรรณก็มักพานักเรียนคหกรรมไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและหนึ่งชุมชนที่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนักคือบ้านปะหล่องซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการทอผ้า
2: แล้วถ้าเกิดว่ามันขาดหรือว่าอะไรนี่คือซ่อมได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาใหม่หมดเลย
3: ก
0: ็มัดผูกกันเหมือนกับที่ลอยต่อบนผ้า
3: อันนี้สำคัญอันนี้ให้ออก
4: เดี๋ยวมันทัด
0: อ
4: ัน
0: นี้
3: อันนี้สำคัญในชุด
5: มันหลวม
3: ขา
5: เนี่ย
3: ขาเ
5: ลยไม่ทำงานหรอก
2: เจาะ
3: คนมันจะได้ออกไหมไม่ต้องลายกล้ามต้องเอาลงแล้วนี่ออกแล้วขึ้นลงมันจะขาดอ่ะขาดง่ายแน่เนี่ย
6: ถ้าเด็กทำผ้าค่ะต่อผ้าเถอะคุณครูพาเด็กๆมาก็ดีใจอยู่ค่ะค่อยๆเขาจะรู้มากเลยเนาะแต่ตอนนี้เขายังใหม่เนาะมือยังใหม่ยังมือยังแข็งเลยเนาะแต่ค่อยๆเขาจะรู้เลยเนาะดูไปดูมาสอนเขาก็จะรู้

0: หนูรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเรียนรู้หลายอย่างที่หนูไม่เป็นเช่นการทอผ้าก็จากที่ไม่เคยเป็นพอมาฝึกก็ได้หลายอย่างเลยค่ะก็มีความสุขค่ะที่จะได้เรียนรู้ของแต่ละเผ่าแต่ละชนชาติ
1: ได้แบบรู้ลายของการทำกระเป๋าแล้วก็แบบเราต้องจัดวางเส้นมันยังไงก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราได้อะไรที่แปลกใหม่กับชีวิตแล้วแบบได้มาเห็นอะไรภายนอกก็รู้สึกสนุกดีมันดูน่าตื่นเต้นดีค่ะ
2: นอกจากแผนการเรียนคณะกรรมและเกษตรกรรมที่เป็นจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีแล้วอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะนักเรียนชายและอีกหนึ่งแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้เพียง2รุ่นคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีน
3: ที่นี่มีชาวจีนอยู่ประมาณ 30-40% อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรียนที่เอามาคิดก็เลยเกิดแผนการเรียนใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีนตอนนี้เด็กกำลังอยู่ม.5นะครับเรากำลังพิสูจน์ดูว่ารายวิชาที่เราบรรจุเนี่ยจะช่วยให้เด็กออกไปแล้วสามารถประกอบการได้ไหมเพราะสิ่งที่เราให้เข้าไปเขาจะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการธุรกิจทักษะการขายการบัญชีภาษีการจัดการพวกนี้นะฮะเราพยายามดึงรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็ให้ภาษาเด็กมีพื้นภาษาจีนอยู่แล้วแต่เราเติมผู้รู้ที่เป็นครูภาษาจีนเข้าไปอีกเขาก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้น
4: ชิงลี
5: ่老师好
6: 好大家好坐下
7: 谢谢老师
6: 今天我们要学中国书法วันนี้นะครับพวกเราจะมาเรียนการเขียนผู้กันจีนกันการใช้ว่าจะเขียนยังไงให้กลายเป็นหนึ่งตัวขึ้นมาเพราะผู้กันจีนเนี่ยจิ้วช่างเหมือนขว้าๆอย่างเหมือนการวาดรูปหนึ่งรูปนะครับวันนี้ครูเอาทั้งหมดมี4แบบที่ครูมาให้เราดูอีกงอยซื่อจางแบบทุกแบบเนี่ยจะเป็นขงหยี่คือสำนวนจีนครับสำนวนจีนเป็นสำคัญนะคืออย่างแรกที่ครูมาให้ดูคือเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราต้องขยันเรียนงั้นครูเอาคำศัพท์นี้มาให้เราก็คือตู่ซือเฮาเฉวหมายความว่าภาคเพียรศึกษา

0: สำหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพและสนใจการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นอาชีพนั้นผู้อำนวยการสุภโชคได้แนะนำจากประสบการณ์ด้านการบริหารของตนเองว่า
1: อันดับแรกต้องดูตัวเองก่อนเนาะดูว่าความพร้อมของพื้นที่ความพร้อมของโรงเรียนเขามีครูที่มีทักษะด้านนี้ไหมในชุมชนมีไหมแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยถ้าจะส่งเสริมให้เด็กประกอบอาชีพแล้วก็ยั่งยืนน่าจะทำอาชีพอะไร อย่างผมอยู่บนดอยมันจะไปเลี้ยงปลาคงลำบากอย่างเงี้ยผมก็เลือกที่จะปลูกไม้เมืองหนาวปลูกกาแฟเรามีองค์ความรู้เพราะชาวบ้านก็ปลูกอยู่แล้วเราแค่ไปเสริมต่อยอดเติมให้เด็กมีทักษะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างความพร้อมเรื่องของคนครูที่จะสอนต้องมีทักษะต้องเข้าใจคอนเซปต์นะว่าฝึกฝีมือนะไม่ใช่ใช้แรงงานอันนี้ที่สำคัญที่เราคุยกันแล้วก็วางวิธีการสอนที่ชัดเจน
2: ผมภูมิใจนะจากผมสอนเด็กที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่รู้ซ้ำว่าปลูกพืชยังไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำงานกับคนเนี่ยคำพูดสำคัญยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กคือเขาคิดเป็นขึ้นเขากลับมาในชุมชนทำงานในชุมชนตอบแทนชุมชนคือพูดง่ายคือไม่ไปไหนละเป็นคนในชุมชนจริงๆรักบ้านเกิดเขา
3: ภูมิใจที่ว่าเด็กที่เราบ่มเพาะต่อยอดมาเขาเห็นความสำคัญของการเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าหนึ่งเลยก็คือเผยแพร่ชื่อเสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่เพราะว่าอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายก็ชมมาว่าเด็กเขามีพื้นตรงนี้ไปพบตรงนั้นเขาก็เลยเรียนนำหน้าเพื่อนอะไรก็จะรู้ก่อนเพื่อนเขาก็เลยเรียนได้ดี
1: พอเราทำอาชีพแบบนี้เนาะเราเปิดขยายม.ปลายมีวิชาชีพแล้วก็เขาก็สนใจก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านจากที่เขาจะต้องจบม.3แล้วต้องขนขวายหาไปเรียนในเมืองซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นภาระผู้ปกครองเด็กก็เริ่มมีโอกาสที่จะมาเรียนกับเราพอทิศทางของเรียนชัดเจนในเรื่องอาชีพแล้วไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคใหม่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับต้นๆที่ทำไปก่อนจากด้อยโอกาสก็เป็นได้โอกาสอย่างที่ว่านะครับเขาก็เลยได้เจออะไรมากกว่าเด็กอีกหลายกลุ่มที่ยังมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

0: นี่คือบรรยากาศการซ้อมอพยพของนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสเป็นหนึ่งในแผนรับมือภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ทางโรงเรียนได้ริเริ่มขึ้นหลังจากเผชิญภาวะน้ำท่วมหนักอย่างฉับพลันโดยล่าสุดปี2553โรงเรียนน้ำท่วมสูงกว่า2เมตร
1: ปัญหาที่โรงเรียนเคยเจอก็คือน้ำท่วมหนักมากเมื่อปีที่แล้วทั้งโรงเรียนนะครับนะฮะโดนน้ำท่วมหมดเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นเรื่องดีถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาในอนาคต
0: แนวทางในการเตรียมรับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติของโรงเรียนมี4ขั้นตอนหรือเรียกว่า4เตรียมนั่นคือเตรียมจิตใจเตรียมเสบียงเตรียมสถานที่เตรียมอพยพ
1: เราเตรียมจิตใจฝึกจิตใจของเด็กนะครับโดยการนั่งสมาธิโดยการสอนให้เขาคิดในทางที่ดีในทางที่เป็นประโยชน์

0: จเข้าภาวนาคำว่าโซหายใจออกภาวนาคำว่าฮัมโซฮัม
1: ด้วยแนวคิดนี้เองเด็กนักเรียนจึงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันในทุกๆเช้าและก่อนเข้าเรียนในแต่ละวิชา
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสมาธิในการเรียนเขาจะต้องรู้จักตั้งสติให้ได้ซึ่งทำให้เกิดปัญญาคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่เราสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ในทางที่ดีเราเอาคุณค่าของชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปบูรณาการเข้าไปในบทเรียน
3: ชีวิตเราด
4: ีๆ
3: ม
4: ัน
3: ก็จะน
4: ิ่
3: งเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: มค่ะ
4: เหมือนกับชีวิตคนก็คือเราควรจะทำความดีให้เหมือนน้ำให้มันใส่เมล็ดเสื่อเจือตลอดเวลา
3: สงบใช
4: ่
3: ไหม
1: คุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นวิชาแรกของการเรียนในทุกๆวันเป็นการสอนคุณค่าทั้ง5ประการคือความรักความเมตตาความจริงความสงบสุขความประพฤติชอบและความไม่เบียดเบียนผ่านหัวข้อต่างๆที่คุณครูกำหนดขึ้นไม่ซ้ำกันในแต่ละวันทางโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้วิชานี้ให้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมจิตใจเด็กให้มีความรักเข้าใจธรรมชาติและพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: เช้านี้เราพูดถึงน้ำเพราะว่าเราให้เด็กนึกถึงน้ำท่วมที่กรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มาจากสาเหตุอะไรเราจะคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่จริงๆมาจากฝีมือของมนุษย์นะคะที่เราไม่ดูแลธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติ
6: อันนี้อะไรคะ
7: ขยะ
6: อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำที่จาการ์ตาเห็นน้ำไหมไม่เห็นนะแต่ทราบไหมครับเมืองไทยใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดในโลกขยะเป็นปัญหามากนะคะ
5: ที่นี่เราจะเน้นอันนี้มากๆให้เด็กเขาสำนึกแล้วก็ให้เด็กเขาหลักธรรมชาติมาก
6: ๆที่จะให้เติมน้ำนะคะจะเติมไม่หมดให้ทุกคนมีเหลือประมาณนี้

0: หลักที่ชอบตัวเองนะคะทุกคนต้องคิดเราสำคัญเหมือนกันเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเราทิ้งนิดเดียวน้ำมีค่ามากนะคะ
1: ให้เด็กเขาสำนึกสมมติว่าทุกคนในโรงเรียนเขาทิ้งน้ำสักนิดเดียวจะเป็นยังไงให้เด็กคิดเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กเขาต้องพูดด้วยเขานึกถึงอะไรเขาได้บทเรียนอะไรความสำคัญที่ให้เด็กคิดเองแล้วก็วิเคราะห์เองนะคะ
0: ใครมีความรู้สึกอะไรเวลามองน้ำ
2: ถ้าสมมติเราไม่มีน้ำอุปโภคเราก็จะสกปรกถ้าไม่มีน้ำบริโภคเราก็เหมือนจะขาดน้ำตายอะค่ะ
1: ปัจจุบันที่เด็กเขาเรียนหนังสือเขาเรียนเพื่อสอบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็ท่องไว้แล้วก็เขียนขอสอบแต่นี่จะไม่ช่วยในอนาคตนะคะต้องให้เด็กรู้จักคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะแต่ต้องมาจากใจ
2: ชอบสองอย่างค่ะคือตอนที่ให้ถือน้ำแล้วมองแล้วก็ตอนทานน้ำค่ะเพราะว่ามองน้ำเนี่ยเราเหมือนแบบว่าเราได้ดูอะไรที่ดีๆแล้วก็เหมือนแบบว่ารู้สึกไปถึงข้างล่างอะค่ะไม่ว่ามันจะลึกแค่ไหนมันก็ยังมีสัตว์อยู่อะค่ะส่วนการดื่มน้ำเนี่ยยิ่งเราดื่มเหลือเนี่ยเราเอาไปทิ้งมันก็เหมือนแบบว่าเรายิ่งทำร้ายเขามากขึ้นนะคะ
3: น้ำก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งอะค่ะถ้าเราทิ้งขยะลงไปก็เหมือนกับทำให้เขาอะสกปรกอะค่ะแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาแผ่ความรักไปให้เขาอะค่ะเพื่อเป็นเปรียบเสมือนเป็นการขอโทษอะค่ะ
0: เพลงนี้บางคนอาจเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะ

0: เวลาสอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เราจะใช้เทคนิคหลากหลายนะคะร้องเพลงเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเป็นวิธีการที่สอนภาษาที่ง่ายที่สุดเพราะส่วนใหญ่เด็กเขาชอบร้องเพลงเวลาเด็กเขาร้องเพลงคำสอนที่อยู่ในเพลงจะอยู่ในจิตใจของเขาตลอด
1: เมื่อเราเตรียมจิตใจของเด็กแล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่สมมติว่าเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารการกิน

0: งเรียนของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็เลยปลูกข้าวปลูกผักของเราเองเราต้องอาหารมีน้ำดื่มน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดเวลาสระน้ำเนี่ยเราใช้สำหรับผลิตน้ำดื่มโรงเรียนนี้ก็เลยสอนเด็กให้รู้จักอยู่กับธรรมชาติอย่าได้ทำให้ธรรมชาติเสียหายนะครับไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนโรงเรียนนี้เราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะผลิตไบโอดีเซลเราพยายามใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติแสงแดดอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดเรามีโซลาร์เซลล์เรามีพลังงานลมพวกกังหันลมเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนของเราช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่เราใช้นะครับในโรงเรียนของเราครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนเมื่อลดภาวะโลกร้อนพายุทั้งหลายก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมหรืออะไรก็จะลดลงในระยะยาวครับ
1: การเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โรงเรียนใช้รับมือกับภาวะน้ำท่วมด้วยวิถีธรรมชาติ
0: เราก็รู้ว่าตรงจุดไหนที่มันอันตรายนะฮะอย่างเช่นตรงภูเขาของเราเนี่ยเราก็เห็นดินถล่มลงมานะฮะจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกันว่าเราต้องไม่ให้ดินถล่ม
2: วันนี้ครูจะพานักเรียนนะครับปลูกตามแนวคันดินที่เราสร้างไว้นะครับโดยหญ้าแฝก1ต้นต่อ1หลุมนะครับเข้าใจไหมครับนักเรียน
3: เข้าใจ
2: นะครับ

0: จะไม่ให้ดินถล่มเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรที่ไปปลูกอะไรที่มันมีรากเยอะๆนะครับมันจะได้ยึดดินไว้ไม่ให้มันถล่มลงมาจากภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกหญ้าแฝด
1: ต่อไปนี้เป็นการร้องเชิญการยกนักเรียนยกไปขอนักเรียนชายนักเรียนสาวสาว
2: สาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาว
3: สาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาว
4: ให้เรียนจำไว้ว่าเวลาเกิดสัญญาณขึ้นให้มาตรงนี้ทุกครั้งเลยเราจะไปจุดต่อไปที่เรานัดพบกันไว้นะครับ
5: การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการซ้อมอพยพ
0: ทุกคนรู้หน้าที่เด็กโตเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องช่วยเด็กเล็กเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะอพยพเพื่อความปลอดภัยของเด็กถ้าเผื่อน้ำท่วมฉับพลันนะฮะเรารู้เลยว่าเราจะต้องไปที่ไหนไปที่สนามเด็กเล่นก่อนที่เราชุมนุมกันในตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราย้ายไปสู่พื้นที่ที่สูงเพียงพอที่จะหลบน้ำนะครับ
2: พาพี่ขอพาไปสนามด้วย
5: การจำลองเหตุการณ์สมมุติที่อาจเกิดขึ้นจริงในภาวะคับขันก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการซ้อมยก
0: เราฝึกปีละหนปีที่แล้วเราก็ฝึกปีก่อนเราก็ฝึกนะครับนะฮะแล้วมันก็ได้ใช้กันบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนักนะครับ
6: ความสุขของทีเชอร์นะคะหลักเด็กมากๆอยู่ที่นี่เพื่อเด็กนะคะในมือของคุณครูเป็นอนาคตของโลกนะคะคุณครูต้องภูมิใจตัวเองที่เป็นคุณครูเพราะว่าเป็นวิธีการที่เราต้องช่วยกันเราต้องรวมมือแล้วก็คิดอนาคตของโลกต้องเป็นอยู่กับคนดีเราต้องสั่งคนดีอันนี้เป็นเป้าหมายของครูทุกคนนะคะวิชาการก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดให้เด็กเป็นคนดีมีความรักความเมตตาช่วยเหลือคนอื่นช่วยสังคม
0: โรงเรียนนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆประเทศด้วยแล้วก็มีชาวต่างประเทศก็มากันเยอะครับมาดูงานที่นี่แล้วก็เห็นว่าเราทำกันได้จริงๆนะครับสามารถลดภาวะโลกร้อนได้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวนี่คือบ้าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างV กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของ การไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับจึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: คุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ yeah, yeah.
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
5: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ได้จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
6: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
4: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็ว รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
7: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r1 กับ r4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้ถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น i1 กับ i2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ i1 ไหลไปสู่ r2 แล้วก็ i2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อ ตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bit ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มาเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธาตุในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช้อน
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อน
1: ช้อน
0: ซ่อมซ่อมแปรงสีฟันก็คู่กับยาสีฟันดังนั้นเราจึงเรียกว่าของใช้ที่มันเป็นของคู่กันคือใช้แปรงฟันในห้องน้ำ
2: เราสอนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันที่เรารู้แล้วก็ในเรื่องของเล่นของใช้ให้เด็กสามารถที่จะรู้ได้ว่าของเล่นประเภทนี้เป็นของใช้ของเล่นของชิ้นนี้เป็นของเล่นแล้วเด็กสามารถแยกประเภทได้สามารถบอกได้ว่า

เอาไปทำอะไรเอาไปใช้ตรงไหนของบ้านเราในชีวิตประจำวันของเราจากประสบการณ์ที่สอนมาเด็กถ้าเด็กไม่รู้ว่าเป็นของเล่นของใช้

ันนี้คือเจอปัญหาบ่อยหรือบางครั้งเอาของเล่นประเภทไอ้ตุ๊กตาเป็นของกลมๆลักษณะกลมๆแล้วไปวางรวมกองไว้มันก็จะล้มสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าจะต้องบอกให้เด็กได้รู้ให้เด็กแยกได้ว่าอันไหนคือของใช้อันไหนคือของเล่นแล้วก็เก็บของเล่นก็คือของเล่นของใช้ก็คือของใช้วางไว้ให้เป็นระเบียบอะค่ะ

0: ฟังเสียงกลองครูไม่บอกซ้ายขวาเสียงกลองหนึ่งครั้งทดลองนะหนึ่งครั้งปุ๊บไปทางซ้ายปุ๊บปุ๊บอย่างงี้มาทางขวากี่ครั้งครั้งเดียวนะตอนนี้ครั้งเดียวเสียงกลองเนี่ยจะเป็นจังหวะให้เด็กได้ยินชัดเข้าใจแล้วเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคำว่า1คำว่า2ด้วยเพราะเด็กเริ่มอนุบาลมานี่บางครั้งนับได้แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนจริงๆคือ2นั้นมันเป็นยังไงตัวอะไรเอ่ย
1: กระต่าย
0: ว้ายกระต่ายหูสั้นๆอย่างนี้เหรอ
1: น
0: ะอันนี้คือหนูจี้ตัวจ้อยการเรียนเรื่องของเล่นของใช้เริ่มแรกในการสอนของฉันจะใช้นิทานมาเล่าให้เด็กฟังในนิทานก็อาจจะมีการนำเอาสิ่งของใช้ของเล่นมาเป็นตัวแสดงในเรื่องนิทานสำหรับเด็กมันก็มีแค่ตัวประกอบสัก 2-3 ตัวตัวประกอบนี่อาจจะเป็นของใช้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ได้ค่ะประมาณ 2-3 ตัวแล้วก็มาเข้าเป็นเรื่องว่าเราจะสอนไปในทางไหนถ้าเราจะเอาไปเป็นของใช้เราก็สามารถเอาไปใช้ยังไงถ้าเราเป็นของที่อันตรายเราก็บอกว่าสัตว์ไอ้ของสิ่งนี้มันอันตรายน่าจะเก็บยังไงรักษายังไง
2: เนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยชอบฟุตบอลมากเลย
0: บอลนี่ชอบเป็นชีวิตจิตใจบอลเนี่ยดีที่สุดในชีวิตหนูเจ้าหนูตัวนี้บอกว่าบอลนี่ชอบเป็นชีวิตเลยมาเดินไปเจ้าหนูเดินไปไม่ชอบแล้วไม่อยากแล้วฟุตบอลเจอเข้ากับไอ้นี่สบู่เจอเข้ากับสบู่โอ้ยหอมชอบมากเลยไม่เอาละลูกฟุตบอลเขาจะไม่มีประโยชน์กับเราละชอบสบู่ดีกว่าสบู่เอาไว้ทำอะไร
1: เอาไว้ทาต
0: ั
1: ว
0: เอาไว้ถูตัวไม่ใช่ทาตัวสบู่เอาไว้อาบน้ำถูตัวเพื่อให้ร่างกายสะอาดเจอของคู่กันเป็นของใช้อีกแล้วอ้าวเขาเรียกอะไรเอ่ยช่วยหนูหน่อย
1: แปร
0: ง
1: สีฟ
0: ัน แปรงสีฟันกับ
1: ยา
0: สีฟันหลังจากที่ดิฉันได้เล่านิทานแล้วนะคะอยากให้เด็กได้รู้จักได้สัมผัสจริงดิฉันก็เลยเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยแอบไว้ตามมุมห้องหาสิ่งของที่นักเรียนของที่เรามีอยู่เมื่อกี้ครูเอาอะไรมาเล่า
3: เมื่อกี้เราหาของเล่นของใช้คราวนี้ของพวกนั้นไม่รู้มันหายไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วนักเรียนช่วยหาให้ครูหน่อยได้ไหมของที่เราเอามาจำแนกที่แบ่งเป็นของเล่นของใช้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณห้องเรานี่แหละให้นักเรียนช่วยหาแล้วก็มาวางในวงนี้ไอ้ที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะหนูไม่ได้ออกมาก็ไม่ใช่นะช้างเอาวางหยิบมา
1: ไปเลี้ยง

0: เอาวางลูกวางวางได้มาแล้ววาง
1: เมื่อเด็กไปหยิบของไปเลือกของมาแล้วมาเจอเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะอันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้เราเจอมาอยากที่จะอวดว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างแล้วก็อยากจะเอามากองไว้หน้าเอาไปเป็นของตัวเองว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้มาเรียนดูนะของบนโต๊ะเนี่ยทุกคนลุกขึ้นยืนยืนและยืนรอบวงกลมรัศมีวงรีนี่ห้ามเข้าไปนะเนี่ยยืนรอบรัศมีนี่ขยับได้ลูกขยับได้ขยับได้คราวนี้อยู่ตรงไหนก็ได้คราวนี้มองแล้วเห็นหรือยังลูกของในถาดที่ครูวางไว้ให้มองเห็นยังมองเห็นแล้วมันเป็นของอะไรเนี่ยของใช้กับของเล่นมันเป็นของใช้กับของเล่น
2: อันนี้เอาไว้ทาตัว
1: เอาไว้ทาตัวเอาไว้ทาหน้านักเรียนรู้จักคำว่าของใช้ไหม
3: ของใช้
1: รู้จักไหมคำว่าของใช้
3: ร
1: ู้
3: จัก
1: รู้จักคำว่าของเล่นไหมของใช้กับของเล่นครูมีติดไว้ที่ตะกร้าดูนะมีคําว่าของใช้กับของเล่นติดอยู่ที่ตะกร้านี่ของใช้ของเล่นนักเรียนสามารถสังเกตเปรียบเทียบได้เพราะมีครูจะมีติดไว้ให้ดูที่นี
4: ่
1: ใช่เหมือนกันมั้ยเนี่ยอันนี้กับตัวนี้เหมือนกันมั้ยลูกดูให้ดีของดูเหมือนไม่เหมือน
4: ไม
1: ่เหมือนเอามาตรงนี้เปรียบเทียบตรงนี้เขียนเหมือนกันไหม
4: เหม
1: ือ
4: น
1: เหมือนกันเหมือนกันครูวางไว้ตรงนี้นะอันนี้คือของของเล่นอันนี้คือของ
4: ใช
1: ้เดี๋ยวครูจะเอาของพวกเนี้ยวางแต่ครูจะไม่ทำเองครูจะให้เธอเลือกครูจะให้เธอเลือกตอนนี้เห็นทุกคนเห็นหรือยังลูก
3: เห
1: ็นแล้วนะไปที่ที่ของเธอจากนั้นเราก็อาจจะเล่นเป็นเกมการศึกษาคือแยกประเภทแยกเป็นของเล่นของใช้โดยจัดให้เด็กได้แข่งขันกันว่าคู่นี้หยิบของเล่นคนนี้หยิบของใช้ไปวางไหนใครอยากจะลุกขึ้นเป็นคนแรกเอ่ยโอ้ยครูเลือกเพราะว่าน้องเนยเขายกมือก่อนเพื่อนน้องเนยมาเลือกของเล่น1ชิ้นไปใส่ในตะกร้าของเล่นไหนของเล่นดูสังเกตดูเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดไว้อันไหนคือของเล่นเอาใส่ลงไปเลยตัดสินใจวางเลยลูกแล้วเดินกลับไปนั่งที่น้องอานหยิบของใช้ลูกของใช้1ชิ้นน้องโก้น้องโก้ขอของใช้ที่อยู่ในครัวดิลองดูที่มันรู้จักไหมเนี่ยของใช้อะไรมันอยู่ในครัวบ้างในครัวครูไม่ได้บอกอยู่ในห้องน้ำครูบอกอยู่ในครัวลูกอะไรมันอยู่ในครัวบ้างกอย่าช่วยน้องหน่อยได้ไหมเนี่ยในครัวมีของในครัวไหมเนี่ยดูดิของในครัวมีไหมลูกในของมันอยู่ตรงไหนนั่นแม่เอาไปทำอะไรแม่เอาไปตักแกงส้มใช่ในครัวไหมลูกเป็นของใช้ไหมลูกเป็นของใช้เอาไปใส่ตะกร้าของใช้ เวลาเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจหยิบไปวางแล้วหยิบผิดเพื่อนๆช่วยหน่อยได้ไหมว่าถูกหรือผิดเพื่อนๆเขาออกมาช่วยเขาก็ช่วยถ้าถูกต้องเราก็ให้เพื่อนๆตบมือชมว่าคนนี้เก่งนะสามารถช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าคนต่อไปคนออกมาช่วยแล้วช่วยแล้วก็ยังไม่เข้าใจครูก็อาจจะอธิบายซ้ำแล้วก็เพิ่มเติมให้ว่าอันนี้มันคือของใช้นะอันนี้มันเป็นของเล่นนะ
0: ของใช้ที่เรา

0: าไประบายสีรูปด้วยหาของใช้ที่เราเอาไปวาดรูปได้ระบายสีรูปได้มันคืออะไรอื่น
1: เอาเย็บดิทั้งเสาทั้งตะกร้าเลยเอาไปทั้งตะกร้าเลยเอาทั้งตะกร้าเลย
0: นักเรียนคิดว่าร้อยอย่างเงี้ยร้อยเอาทำอะไรได้เ
2: นี่ย
0: เอาร้อยทำอะไรได้ทำนนท์บอกว่าทำกำไรนักเรียนใครเคยเห็นมันแฝงอยู่ที่ไหนบ้างไหมอย่างนี
2: ้
0: ฮะแฝงที่หน้า
2: แฝงคอ
0: แฝงคออย่างนี้
2: เหมือนสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอแล้วเอาเศษกระดาษมาม้วนแล้วก็ร้อยมาทำสร้อยข้อมือเป็นเครื่องจากของเหลือใช้มาเป็นของใช้เรื่องของเล่นก็ได้ของใช้ตกแต่งสวยๆหรือเอาไปแขวนที่หน้าต่างที่เขาเรียกว่ามูลี่จากการที่สอนมาเป็นการต่อยอดให้เด็กได้รู้จักประดิษฐ์ของเหลือใช้นำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเอากระดาษมาตัดเพื่อให้เด็กได้เข้าใจว่าเศษของเศษกระดาษเหลือใช้เนี่ยสามารถนำมาประดิษฐ์ให้สวยงามได้จะจับไม้ม้วนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วของเธอเนี่ยใครขยันม้วนบังคับให้กระดาษเนี่ยม้วนเป็นวงกลมเล็กๆได้เป็นรูปเล็กๆแหลมๆได้เธอจะเขียนหนังสือได้สวยเพราะเธอจะบังคับมือได้เด็กมีความสุขมากเมื่อได้ประดิษฐ์สิ่งของถ้าอยากจะให้เด็กอนุบาลของเราเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีได้ครูทุกคนต้องเอาใจใส่แล้วก็สนใจเด็กแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดกับเด็กได้มากที่สุดอะค่ะ

0: น่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
1: ของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
2: เพื่อให้คุณแม่น้ำใจแล้วก็

0: วันนี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องของการทำความดีให้กับเด็กๆในห้องเรียนในห้องเรียนนี้เป็นเด็กเพิ่งอายุ4ขวบนะคะซึ่งเรามองว่าการทำความดีเนี่ยเด็กๆเนี่ยทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราสามารถสอดแทรกทุกเวลาให้กับเด็กๆได้ในเรื่องของการทำความดีแต่การทำความดีของเด็กๆเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในวันสองวันแต่เราจะต้องปลูกฝังในทุกๆวันและทุกระยะเวลาที่เรามีโอกาส
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณคร
1: ูเพื่อนๆสวัสดีกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณครู
1: เด็กๆเดี๋ยวเราตั้งเป็นวงกลมกัน
0: ในทุกๆวันนะคะกิจกรรมที่เราจะทำให้เด็กๆ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราได้ทำกิจกรรมรักที่มอบให้ซึ่งเราได้ทำกันทุกวันรักที่มอบให้ของเราก็คือการโอบกอดการสัมผัสการมอบความรักให้กันเป็นการปลูกฝังเรื่องของความรักและความอบอุ่นความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันวันนี้คุณครูขอเชิญคุณต้นข้าวค่ะมอบความรักให้คุณครูและเพื่อนๆค่ะ
3: ค
0: ุณข้าวน่ารักนะคะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
3: หนูไม่รักมา
1: ต้นข้าวน่ารักต้นข้าวให้ความรักกับเมย์ๆนะคะเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเรียนทำไมคะลูกน่ารักเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของคุณครูเด็กๆทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยู่ด้วยกันด้วยการรอคอยอยู่ด้วยกันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่เกเรกันเวลาเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆรักกันเป็นความดีเป็นความสุขและเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่กันนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูมองว่าในปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่างไกลจากลูกมากทีเดียวเพราะเรื่องของเศรษฐกิจต้องไปทำงานในที่อื่นการโอบกอดลูกเนี่ยน้อยครั้งคุณครูก็เลยมองจุดนี้ว่าเมื่อมาโรงเรียนคุณครูได้โอบกอดได้สัมผัสหอมแก้มกันซ้ายขวาทุกคนทุกวันใหม่ๆมีนะคะที่คุณครูพบเพราะน้องเพิ่งจะเข้าเรียนไม่ยอมกอดดึงหมุนถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเคยไหมคะได้กอดลูกบ้างไหมได้หอมแก้มลูกบ้างไหมก็ได้คำตอบที่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำครับก็เลยบอกว่าคุณครูทำในห้องเรียนนะคะใหม่ๆน้องอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าทุกวันทุกวันระยะเวลา1เดือนกว่าที่โรงเรียนเปิดเทอมมาเด็กๆทุกคนไม่มีการเก้อเขินไม่มีการเหนียมอายที่จะกอดคุณครูและก็กอดเพื่อนๆชวนคุณปอเช
2: ่
1: ช่วยเหลือคุณครูหยิบแก้วน้ำความรักที่คุณครูใส่ไว้เต็มเปี่ยมมาให้เพื่อนๆค่ะดูซิเด็กๆความรักที่คุณครูใส่ไว้ให้ทุกวันทุกวันดูซิคุณปอเช่จะนำความรักของคุณครูมาให้เพื่อนๆได้ไหมขอบคุณคุณปอเช่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณปอเช่
2: คุณปอเช่
1: คุณครูมอบความรักอันนี้ให้น้องปอเช่น้องปอเช่ก็มอบความรักที่คุณครูมีให้ไปให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะขอบคุณกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆมอบความรักให้แก่กันดูแลซึ่งกันและกันเราจะสัญญาว่าเราจะไม่เกเรกันเราจะรักกันเราจะดูแลกันและกันความรักที่คุณครูมีให้เต็มล้นเปล
0: วทำไมถึงใช้น้ำคุณครูคะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยสมาธิของเด็กอ่ะก็ไม่ระวังแต่ถ้าเป็นน้ำเขาก็จะประคับประคองเหมือนประคับประคองความรักที่ของคุณครูมอบให้เพื่อนๆถ้าหกเด็กๆ เขาก็จะคิดกันเองว่าความรักที่คุณครูให้เนี่ยหมดไปแค่เพื่อนตรงนั้นทุกๆคนก็จะประคองแต่ขณะที่เพื่อนส่งแก้วน้ำให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะขอบคุณค่ะเป็นการปลูกฝังความรู้สึกที่ดีการมอบความรักให้กันการมอบความดีให้แก่กัน กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการคิดและการคิดของเด็กๆ เป็นการคิดที่โยงไปถึงเรื่องของการทำความดีคุณครูมีภาพสถานการณ์อยู่หลายๆภาพที่จะให้เด็กๆได้มาลองช่วยกันคิดว่าถ้าเด็กๆ เป็นคนที่อยู่ในรูปนั้นเด็กๆจะทำอย่างไรเมื่อเช้าคุณครูมาโรงเรียนแต่เช้าเลยคุณครูเจอใครก็ไม่รู้อ่ะเขาทำของหล่นเอาไว้เป็นพวงกุญแจคุณครูก็เก็บมาแล้วคุณครูก็ไปประกาศหากุญแจของใครคะกุญแจของผู้ปกครองคนใดถ้ามีเจ้าของแล้วไปหาคุณครูได้ที่ห้องนะคะคุณครูจะเก็บมาเด็กๆคิดว่าคุณครูทำดีไหมอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปเจอเพื่อนๆ เป็นอย่างนี้มาโรงเรียนเหมือนกันขณะที่มาโรงเรียนไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรหกล้มลงไปนั่งกับพื้นเลยหนูคิดว่าหนูจะทำอย่างไรคะ
3: ดึงมือเพื่อนขึ้นมา
0: ทำไมคุณช่อว่านถึงดึงมือเพื่อน
4: ช่วยเพื่อน
0: ตบมือให้คุณครูหน่อยค่ะตบมือคุณครูคือช่วยเพื่อนให้ลุกขึ้นแต่จะลุกไหวหรือไม่ไหว
4: ไม่ไหว
0: ใช่เราก็ลุกไม่ไหวเราก็ไปหาพี่ๆที่อยู่หน้าโรงเรียนเราจะมีคุณครูเวรอยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยคุณปอเช่ค่ะ
5: แล้วก็อุ้มเพื่อนไปในโรงเรียน
0: อุ้มเพื่อนเข้าไปในโรงเรียนทำไมถึงอุ้มล่ะ
5: เขาก็เดินไม่ไหว
0: เขาเดินไม่ไหวคนอื่นนะคะดึงมือเพื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูแผลเพื่อนเรื่องของการคิดเนี่ย เป็นเรื่องที่เด็กๆคิดได้เราอย่าไปมุ่งหวังว่าเด็กต้องคิดแล้วออกมาโอ้โหสูงเลอเลิศได้คำที่ถูกใจคุณครูหรือถูกใจผู้ปกครองความคิดของเด็กๆ เป็นจุดหนึ่งแล้วคุณครูขยายความต่อออกไปให้ถึงสิ่งที่เราต้องการทีนี้คุณครูอยากทราบว่าทำไมเพื่อนถึงหกล้มเนี่ยหนึ่งวิ่ง
4: วิ่งไปชนห
0: ิน วิ่งไปชนหินมีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลทำให้เด็กคนนี้ล้มได้เนื่องจากไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์นอกเหนือจากการที่เราสอนในเรื่องของความดีแล้วเรายังสามารถบูรณาการไปถึงเรื่องของตัวเด็กในเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์และบูรณาการไปถึงเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งการเคลื่อนไหวและจังหวะใครทราบอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเชิญคุณน้ำมนต์ค่ะ
6: เขาต้องกินผักให้เยอะๆแล้วกินนมให้เยอะๆ
0: โอ้เก่งมากเอาปรบมือให้คุณน้ำมนต์หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะ
7: ต้องทานกล้วยและนม
8: ต้องทานแครอท
0: เราก็จะทานผักผลไม้ดื่มนมแล้วทำไงอีกคะทานข้าวเยอะๆแล้วที่สุดเราก็ต้องออก

0: การสร้างภาพสถานการณ์ให้เด็กๆนะคะคุณครูก็ใช้แนวคิดง่ายๆอะค่ะเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กแล้วก็เด็กได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันบางทีคุณครูบางท่านอาจจะมีฝีมือก็วาดด้วยตนเองนักเรียนลองดูสิรูปแบบนี้เราเคยเห็นที่โรงเรียนเราตรงไหนเอ่ย
1: สนามเด็กอ๋อคนนี้เขาเล่นผิดหล
0: ัก อ๋อเขาเล่นผิดหลักเพราะอะไรคะอ้าว
1: เขาไม่ได้เข้าไป
0: อ๋อเขาไม่ได้เข้าทางช่องนี้อ้าวถ้าเกิดผิดหลักแล้วเป็นยังไงลูกเกิดอะไรขึ้นหัวฟาดเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราไปเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นต้องทำไมคะลูก
1: รับ
0: ระวังต้องเล่นเป็น
1: คนนี้ก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันเอาหัวออกมาโดยที่ว่าไม่ใช่ขาลงมา
0: อ๋อใช่อันนี้ก็เล่นยังไม่ถูกวิธีคนนี
1: ้
0: มองด้วยความสงสัยนักเรียนเห็นเพื่อนร้องไห้นักเรียนจะทำอย่างไรดีเออ
1: ถ้าไปบอกเพื่อนๆว่าใครเก
0: อ๋อไปถามว่าใครเกเพื่อนคนนี
1: ้
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะ
1: ต้องโอบเพื่อนให้อืดร้อง
0: โอ้ต้องโอบเพื่อนการโอบเพื่อนทำอย่างไรบ้าง
1: กอดเพื่อนแล้วก็โอบ
0: เขาแจ่มใสคนนี้เล่นของเล่นมีความสุขไหมดูหน้ามีความสุขแต่คนนี้มาที่หลังทำยังไงดีนะเราจะเล่นของเล่นอันนี้บ้าง
1: สองคนนี้เล่นอยู่ไม่แบ่งให้คนนี้เล่น
0: ทีนี้คนนี้เขาอยากเล่นเหรอลูกคนนี้เขาอยากเล่นเนี่ยมีเพื่อนเล่นอยู่มีของเล่นเยอะแยะเลยคนนี้เขาจะทำยังไงแล้วจะบอกว่าไง
1: ขอเพ
0: ื่
1: อนเล
0: ่นบอกว่าเพื่อนให้เราเล่นของเล่นด้วยคนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเห็นไหมเพื่อนใจดีน้องภูเข้ามาในห้องเรียนนะคะน้องภูเห็นของเล่นเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปเลยน้องภูจะทำอย่างไรครับ
2: ต้องเก็บ
0: แล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับ
2: ที่เดิม
0: ทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเล่นแล้วทำไมไม่เก็บกันนะเด็กๆแล้วเราก็ต้องร้องเพลงว่าไงนะคะ
1: เก็บ
0: ของไว้ให้ถูกที
1: ่เก็บดีดีอย่าเล่นซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน
0: หลังจากที่นักเรียนและคุณครูได้ช่วยกันสรุปเรื่องของการคิดและสรุปจบด้วยเรื่องของความแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียน

0: เนี่ยได้คิดจินตนาการเองว่าณวันนี้หรือพรุ่งนี้เด็กๆคิดอยากจะทำความดีอะไรเพิ่มเติมจากรูปภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ทำโดยให้นักเรียนวาดรูปภาพตามความคิดและคุณครูก็จะบันทึกให้ว่าเด็กๆเนี่ยทำความดีอะไรบ้างน้องเอ๋ขาอันนี้รูปอะไรคะ
1: รูปของเขาอยู่ในชั้นค่ะเก็บชุด
0: ค่ะของน้องต้นค่ะน้องต้นค่ะวาดอะไรลูก
1: ช่วยคุณแม่นางจันแล้วก็ช่วย
0: อยากช่วยตากใช่ไหมคะ
2: น้องช่วยแม่เลี้ยงน้องน้องเล่าเพลงกับน้องคอย
0: โอ้ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องเสริมสร้างการกล้าแสดงออกเสริมสร้างเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งเด็กๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เด็กเขาสามารถคิดและตอบออกมาได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคืออะไรแต่สรุปจบสุดท้ายก็คือความดีที่หนูอยากทำค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราปลูกฝังหรือกิจกรรมต่างๆที่เราทำให้กับเด็กในแต่ละวันคุณครูอยากให้เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของการเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้ปลูกฝังไว้นะคะเด็กๆเขาจะไม่รู้สึกเก้อเขินไม่รู้สึกอายที่จะได้ทำความดีดิฉันคิดว่าคุณครูทุกโรงเรียนเนี่ยคะสามารถทำได้เราค่อยๆเริ่มทำวันละนิดแล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันนะคะความดีตรงนี้จะสะสมเด็กๆต้นกล้าของเราจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ

0: การเล่านิทานเป็นสิ่งที่คู่กับคุณครูระดับประถมวัยซึ่งคุณครูสามารถใช้เทคนิคในการเล่าที่หลากหลายคือการเล่าปากเปล่าการเล่าแบบมีกิจกรรมประกอบเช่นการเล่าไปวาดไปหรือการเล่าไปพับไปโดยในสัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอนำเสนอเทคนิคการเล่านิทานอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายนั่นก็คือการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพ
1: คือถ้าเราจะใช้นิทานแล้วก็หนังสือภาพกับเด็กเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่เกิดขึ้นในเด็กเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักพัฒนาการของเด็กนะเราถึงจะเชื่อมโยงการใช้นิทานไปสู่การเตรียมความพร้อมของเด็กได้เพราะเด็กเนี่ยพัฒนาการของเด็กเขาจะใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการรับรู้และเรียนรู้นะครับเด็กก็จะเริ่มจากการฟังได้ยินเสียงสมองคิดนะครับแล้วก็ตาเห็นตีความเข้าใจนะปากก็จะพูดสื่อสารออกมานะมือไม้ก็จะทำนะขีดเขียนวาดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เด็กเนี่ยเมื่อเขาร่วมกันนะครับอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการทางสังคมการใช้นิทานก็จะตอบสนองตรงนี้ด้วยทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของสังคมแต่เราต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อเราเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยเด็กจะใช้ประสาทสัมผัสไล่เลียงมาตามนี้ก่อน
2: สิ่งที่คาดหวังเทคนิคการเล่านิทานคือทำอย่างไรถึงจะให้น้องเนี่ยมีความสนใจมีส่วนร่วมในการฟังนิทานกับเราอะค่ะ
3: การอ่านนิทานโดยใช้เสียงปกติกับเสียงตามสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยทางที่ถูกต้องแล้วมันน่าจะใช้แบบไหนน่าจะดีกว่ากัน
4: ก็คืออยากได้เทคนิคในการเล่านิทานที่แปลกใหม่กว่าเดิมอะค่ะแล้วก็ทำให้มีการเล่านิทานที่สามารถพัฒนาไปใช้สอนเด็กๆได้อะค่ะ
5: ก็อยากได้เทคนิคการเล่านิทานแบบว่าการเล่านิทานแบบเน้น

0: เน้นที่ตัวครูเป็นหลักการใช้โทนเสียงการใช้จังหวะทํานองเงี้ยค่ะ
1: คุณครูเล่านิทานให้เด็กฟังกันบ่อยหรือเปล่าฮะ
2: ก็เล่าตอนช่วงที่สอนช่วงแรกๆค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็มีอีกรอบหนึ่งในห้องเราก็จะมีการให้เด็กเอานิทานมาจากบ้านเรื่องที่เด็กสนใจแล้วอยากจะให้เพื่อนยืมอะค่ะอย่างวันนี้เขาอยากจะยืมเรื่องไหนเขาก็จะหยิบมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูอยากอ่านเรื่องนี้ของเพื่อนนะอะไรอย่างนี
3: ้เล่าทุกวันค่ะ
1: เล่าทุกวัน
3: ก่อนนอนก็จะเป็นนิทานคละกันไปทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องทั่วๆไป
4: ก็จะเล่าในช่วงก่อนกิจกรรมบางเรื่องอะค่ะของแต่ละวันนะคะ
1: เดี๋ยวเราก็จะมาชวนกันคุยชวนกันคิดต่อไปว่าถ้าเราจะเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการใช้หนังสือภาพซึ่งมันจะมีทั้งหนังสือภาพที่เป็นนิทานด้วยแล้วก็ไม่ใช่นิทานด้วยถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีมันก็มีเรื่องแล้วก็มีภาพเราอ่านให้เด็กฟังเด็กสนุกแล้วก็จบแต่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวิธีในการสื่อสารต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันคุณครูลองดูนะครับผมเตรียมหนังสือภาพทั้งที่เป็นนิทานแล้วก็ไม่ใช่นิทานมาให้คุณครูลองดูจากหนังสือที่คุณครูเลือกมาแล้วเนี่ยจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณครูจะเลือกหนังสือที่ภาพเป็นยังไงครับดูแล้วให้ความรู้สึกสดใสสนุกสนานอย่างเล่มนี้นะภาพเจ้านกพิราบก็น่ารักนะเป็นลักษณะเป็นลายเส้นง่ายๆเป็นการ์ตูนนะครับหรืออย่างน้องหมีนะอันนี้ก็เป็นภาพที่มีความชัดเจนนะไม่รกรุงรังเราจะตั้งคำถามว่าเนื้อหามีเนื้อหาอะไรต้องการสอนต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรนะต้องมีทั้งสองส่วนเลยนะสอนนี่คือความตั้งใจของคนเขียนแต่เด็กเรียนรู้เนี่ยคือเด็กจะต้องใช้อะไรครับประสาทสัมผัสในการรับรู้แล้วก็เรียนรู้นะเนื้อหาอะไรนะภาษาเราต้องดูว่าหนังสือภาพแต่ละเล่มเนี่ยเขาสื่อสารด้วยภาษาอย่างไรต่างกันไหมอะไรกับอย่างไรนะแล้วก็ภาพก็สื่อสารด้วยภาพอย่างไรอีกเราจะเห็นว่าภาพในหนังสือภาพแต่ละเล่มเนี่ยเทคนิคต่างกันการวางภาพต่างกันด้วยความเป็นหนังสือภาพเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดูจริงๆมันจะมีประเด็นให้เด็กได้เรียนรู้มากกว่าประเด็นเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของมันองค์ประกอบในหนังสือภาพนิทานและไม่นิทานเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเนื้อหาภาษาแล้วก็ภาพที่ผ่านการออกแบบไปแล้วเนื้อหาก็คือจุดประสงค์ในการที่จุดประสงค์หลักหรือว่าแกนหลักที่เขาต้องการสื่อสารกับเด็กแต่พอดำเนินเรื่องไปนะด้วยการใช้ภาษาต่างๆแล้วก็การออกแบบภาพเนี่ยมันจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นเขาบอกว่าช้างตัวใหญ่อึก้อนใหญ่หนูตัวเล็กอึก้อนเล็กนอกจากให้รับรู้เรื่องของอึแล้วเนี่ยยังเอาเรื่องอะไรมาสอนเด็กอีกขนาดขนาดนี้เป็นเรื่องเป็นจัดอยู่ในหมวดหมู่วิชาอะไรครับ
3: คณ
4: ิ
3: ตศาสตร์
4: คณิตศาสตร์เห็นไหมมันไม่ใช่สารคดีเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าเป็นสารคดีเรื่องอื่นที่นำเสนอด้วยคณิตศาสตร์ด้วยรูปภาพสัตว์ที่มันน่าสนใจ
5: จากนั้นกูรูได้แนะนำการเล่านิทานจากหนังสือที่มีตัวหนังสือน้อยหรือมีแต่ภาพประกอบ
1: ดังนั้นพอเขาไม่มีให้เราอ่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องอ่านปล่อยให้เด็กดูนะแล้วก็คิดเด็กอาจจะคิดไม่ได้ในครั้งแรกแต่เมื่อหนังสือเนี่ยไปอยู่ในมือของเขาเขาก็จะเปิดดูตอนนี้แหละเขามีเวลาคิดแหละแมววิ่งมานกกระจอกบินหนีไปเพราะว่านกกระจอก
2: กล
1: ัวแมวแล้วก็ที่แมววิ่งมาเพราะว่า
2: หม
1: าวิ่งไล่เห็นไหมครับเขาก็จะเชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับในหนังสือเข้าด้วยกันก็จะเข้าใจเกิดความคิดที่ว่าที่เรียกว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เราทำความรู้จักหนังสือภาพนะจากความรู้สึกของเราแล้วก็จากเหตุผลที่ผมเสริมให้แล้วก็คิดว่าเราคงจะเข้าใจหนังสือภาพกันในระดับหนึ่ง
0: คุณฟองนัก แปรงฟันคุณฟองตื่นเช้าทุกวันคุณฟองแปรงฟันพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยเพลงที่คุณฟองร้องนะคะเด็กๆคือเพลงฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบนถูกต้องเก่งมากแปรงฟันเสร็จแล้วฟันขาวสะอาดดีคุณฟองออกจากบ้านทันทีไปแปรงฟันให้เพื่อนๆคุณฟองก็แปรงฟันให้พี่หมีทันทีพร้อมกับร้องเพลงว่าฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบนคุณปาฟันแหลมนอนอ้าปากรออยู่กี่ตัวคะเด็กๆไหนนับซินับซิ1
6: 2
0: กี่ตัวคะ2ตัวนอนอ้าปากอยู่ในน้ำเลยคุณฟองไปถึงจึงรีบแปรงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยช่วยคุณลินร้องนะฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบน
5: ก่อนที่คุณครูไพลินจะสามารถเล่านิทานให้น้องๆฟังได้อย่างสนุกสนานนั้นคุณครูได้นำเอาเทคนิคการเตรียมตัวก่อนเล่านิทานมาใช้กับตนเองโดยมีการเลือกหนังสือภาพและซ้อมหน้ากระจกก่อนที่จะไปอ่านหนังสือภาพให้นักเรียนฟัง
0: ก็หลังจากที่ได้ไปเวิร์กช็อปมานะคะมีประโยชน์มากเทคนิคที่ครูชีวันให้มามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคุณลินมากแต่ก่อนคุณลินเล่านิทานเนี่ยอาจจะเสียงเล็กจังใหญ่แล้วบางทีใช้การตะโกนด้วยนะเพื่อจะเก็บเด็กแต่จริงๆแล้วครูชีวันบอกไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังขนาดนั้นคือเราสามารถใช้เสียงนิ่งๆแต่แบ่งท่วงทำนองให้เป็นวรรคเป็นตอนเป็นจังหวะคืออย่างขอบใจขอบใจใช้ให้เป็นจังหวะเด็กก็จะดึงมาที่เราแล้วเราถ้ายิ่งเราตะโกนเด็กก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเราใช้แค่เสียงนิ่งๆแล้วใช้การเคลื่อนไหวแทนอย่างคุณฟองแปลงฟันแล้วก็อาจจะคุณฟองแปลงฟันขยับหนังสือเด็กก็จะมุ่งมาที่หนังสือไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหแอคชั่นมากมาย
7: คุณฟองก็แปลงฟันแปลงฟันทุกวัน
8: คุณฟองก็แปลงฟันแปลงฟันทุกเช้าตอนตื่นนอนคุณฟองก็แปลงฟันทุกเช้าแปรงฟันฟันสะขาดขาว
9: ชอบคุณฟอนนัดแปรงฟันได้ร้อนแทนด้วย

แมวน้อยร้อยหมื่นชาติมีแมวตัวหนึ่งมีชีวิตอยู่ถึงร้อยหมื่นปีแมวน้อยเคยตายมาแล้วร้อยหมื่นครั้งเคยเกิดมาแล้วร้อยหมื่นชาติมันเป็นแมวลายเสือผู้เก่งกล้าคนร้อยหมื่นคนเคยเลี้ยงดูแมวตัวนี้คนร้อยหมื่นคนเคยร้องไห้เมื่อแมวตัวนี้ตายแต่แมวน้อยไม่เคยร้องไห้เลยแม้แต่ครั้งเดียวชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของพระราชาแต่แมวน้อยไม่ชอบพระราชาวันหนึ่งแมวน้อยถูกลูกธนูของศัตรูยิงตายพระราชากอดร่างแมวน้อยร้องไห้กลางสนามรบพระราชาเลิกรบถอยทัพกลับพระราชวังแล้วฝังแมวน้อยไว้ในอุทยานชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของกลาสีเรือแต่แมวน้อยไม่ชอบทะเลวันหนึ่งแมวน้อยตกจากเรือแมวน้อยว่ายน้ำไม่เป็นกลาสีเรือรีบเอาอวนช้อนแมวน้อยขึ้นมาแมวน้อยตัวเปียกโชกและตายเสียแล้วสิ่งที่คุณครูเห็นผมอ่านเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้เริ่มจากเต็มเสียงก่อนเต็มเสียงจะทำให้เราออกเสียงถูกอักขระได้โดยง่ายใช่ไหมครับเต็มเสียงถูกอักขระจังหวะเอ๊ะจังหวะดีเนี่ยมาจากไหนจังหวะมาจากการเว้นวรรคชาติหนึ่งเวลาผมอ่านตรงนี้ผมก็จะหยุดชาติหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของพระราชาแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเน้นแต่สังเกตดูผมจะเน้นคำสุดท้ายตอนจบนะตอนจบของแต่ละประโยคแต่ละประโยคเพื่อให้เด็กฟังชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้อยคำสุดท้ายท้ายๆในหนังสือเด็กเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจอะไรบางอย่างเสียงไม่ดีนะเสียงไม่ดังไม่เป็นไรนะดัดเสียงไม่ได้ทำเสียงสารพัดไม่ได้ลองสังเกตดูผมจะเน้นในเรื่องของจังหวะเพราะว่าการอ่านหนังสือที่มีจังหวะดีจะทำให้เด็กเนี่ยฟังชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมสังเกตหลายครั้งนะครับเรื่องที่ผมอ่านให้เด็กฟังทุกอาทิตย์เลยคือเรื่องนี้เวลาอ่านให้เด็กฟังเนี่ยเด็กที่ไม่เคยฟังเนี่ยเขาพยายามจะพูดตามเหมือนกับว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ตามแต่ว่าเขาไม่เคยฟังมาก่อนแต่เขาก็จะพูดตามอันนี้เป็นผลมาจากอะไรครับผลมาจากการที่เราอ่านแล้วก็มีจังหวะดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดู

ที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ P นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ N เป็นกลางฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว E นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักไปในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะ

เราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2

0: 2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลียขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลียใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้
4: ทำ
3: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็ก หากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
5: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
6: ออ๋อ
5: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุ

0: ใจดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: คร
5: ับ ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่า

0: วกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
2: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมันป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโทคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่า pyruvate นะคะเป็นสาร

C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ
2

ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์ fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้เย
3: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยาง

0: พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
2: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
2: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบ3พยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบ3พยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย้ค่ะ
4: เย
0: ้เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
2: ไฟรู
5: ้ดูแล
3: แม่ยาย
0: ลายมือ
5: ถือปืน
2: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
5: ่ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: อนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากา
1: จังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
5: ่
4: ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าคะคะ
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ คราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: บวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัก2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเรา

ก็ตัด V สูงออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมป์มิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บ

ประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่า1นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สำหรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดโดยตัวครูว่าจะสอนอะไรตัวดิฉันเองเนี่ยนอกจากกำหนดโดยตัวผู้สอนเองแล้วก็มาจากนักเรียนด้วยเราจะมีการดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็เอามารวมประสานกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้นะที่เราจะต้องสอนให้เขานอกจากจะสอนให้สนุกแล้วควรจะได้รับความรู้แฝงไปด้วยแล้วเขาจะไปแตกอีกทีนึงเมื่อเขาโตขึ้นไปลงลึกไปในวิชาต่างๆที่เขาเรียน

0: สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องนี้เราก็นำตัวอย่างของผลงานเดินมาเลยมาให้เขาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะออกมาเลยอะไรทำไมมีชีวิตไหมมันคืออะไรเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรับรู้แล้วนะเกิดการเรียนรู้อยากรู้แหละอยากเรียนวันนี้เราก็จะมาทำงานประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าทำไมงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถึงวิ่งได้นะคะเหมือนสิ่งมีชีวิตงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเราก็จะมาสอดแทรกให้เด็กรู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราก็สอดแทรกแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคนค้นพบทฤษฎีนี้เด็กก็จะมีตอบคำถามถูกและไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกติเราจะไม่ว่าเด็กเลยถือว่าเด็กเนี่ยได้คิดแล้วทฤษฎีอันนี้ก็นำไปสู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น
1: เขาบอกว่าเมื่อรถออกตัวกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหลังเมื่อรถหยุดกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนอะไรคะของเล่นชิ้นนี้แหละ
0: ประโยชน์ในการที่เราดึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
1: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่สำหรับเด็กในวัยนี้ถ้าเกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือและขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตัดดูท่านยานนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเสร็จใส่ไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1 เซนนะคะ

1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกตั้งใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนละม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: ต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อนพอม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อนเพราะว่า
2: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาแล้วพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมาได้ครับ
0: ที่สุดเราก็เฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่เป็นตะเข็บก่อนเป็นรอยต่อก่อนเพราะเหตุผลใดคำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
1: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับอยู่เลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะและเล่นไปทำไม
0: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
1: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
3: เบา
1: เบา

นี่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมนี่เห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแล้วเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วดูนะคะต้องแน่นนะคะไม่แน่นมันเวลาเล่นๆไปมันก็ทำไมกระเด็นออกมาเลยลูกแก้วท้องแตกเลย

0: ไม่เละไม่เละอ่ะกด
1: ดีของเขายังไม่เละ
0: ไปใส่กระป๋องแล้วก็ยาวของไหนขยายให้คุณดูก่อนไม่ใช่ยิ้มให้มันด้วยตัวหัวไหมอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะกด
0: กดให้หมด
1: อาจารย์ได้เป็นไหน
0: ยิ้มเยอะๆได้เป็นเยอะๆขอยิ้มกระป๋องยิ้มยิ้มขย่าวยิ้มไม่ด้วยถ้ายิ้มไม่เป็นนี่ทำหน้าแจ่มเลย
3: เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้มันสวยงามเป็นตัวด

0: แป้ได้ทำอย่างไร
1: ไปทำเอาออกมาก็แล้วแล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำเป็นใหม
2: ่มันคงหนาแน่ดูเมื่อกี้มันสั่น
0: ตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเราสอนไปแล้วนะสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้นักเรียนเนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหวงแหนสิ่งนี้มากอยากนำกลับเอาไปบ้านเพื่อไปให้พ่อแม่ดูและสิ่งที่เรารับรู้คือวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเราว่าเขาจะไปโชว์ให้เพื่อนดูหรือให้ครูประจำชั้นดูให้พ่อแม่ดูเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับครูเพื่อเขาจะได้ทายปัญหาว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตมันคืออะไรเกิดความตื่นเต้นตรงนี้ก็สำคัญแสดงว่าเด็กรับองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแล้วเขาสามารถอธิบายต่อได้ว่ามันไม่มีชีวิตนะมันเกิดจากอะไรแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขาสามารถรับความรู้จากครูแล้วเอาไปใช้ได้จริง

สิ่งที่คาดและมุ่งหวังที่จะเกิดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยดับแรกเลยอยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ไปประมวลความรู้ในวิชาอื่นๆ

0: รงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาโดยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหา

0: มากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
1: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
0: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
1: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
0: มีอีกไหมข้อเสียของพื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
2: ปลูกผักไม่เจริญงอกงาม
0: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอหลายปีอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุอะไร
2: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
0: มันพรวนดินง่ายพรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
2: บ
0: ีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบลอเลยก็มีอย่างลูกเล็กๆเนี่ยเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
2: ตะกร้าของคุณครูนี่คุณครูใช้วัสดุอะไรมาทำ
0: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีไซเคิลขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซิลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหม
2: พอแม่เท่ากัน
0: มันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาตอกเป็นแบบให้ก้นของมันเนี่ยแคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นเนี่ยมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเสร็จก็ถอดออกมาเนี่ยแล้วก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนาเลยครึ่งชั่วโมงได้ใบแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสารกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผักน่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดเอาจะปลูกอะไรได้บ้างน้องพีว่าไง
3: ถ
0: ั่
3: วงอกครับ
0: ถั่วงอกทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอก
3: ได้ผลผลิตคร
0: ับ อ๋อถั่วงอกอายุมันสั้นนะมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
2: ปลูกง่ายโตเร็ว
0: ง่ายอ๋อแค่เอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดี
2: กุ้ยช่ายค่ะ
0: ปลูกกุ้ยช่ายทำไมถึงปลูกกุ้ยช่ายล่ะ
2: เพราะว่ากุ้ยช่ายปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที่
2: เราตัดกุ้ยช่ายไปใช้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุยช่ายเรามาโหวตกันดีไหม
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกมันเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะๆสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูก ผักกุยช่ายอยากได้อะไรอยากสารไหม
3: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้
4: ขั้นตอนการสารตะกร้าเนี่ยอันดับแรกก็จะตัดเส้นสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอสารแนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปากตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือแบบลายขัดเหมือนกันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับ

0: ื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้ก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกใส่ถุงนมคันนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวคันนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็กปากบานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันลายที่สารเนี่ยเป็นลายขัดลายขัดอัตนายก1คม1เนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุยช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เห็นนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเงาจะแก่เกินมีเงานี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วเห็นนะมันก็จะเป็นคู่แล้วก็จับย้ายหักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหักเนี่ยค่อยๆปลูกฝังลงไปปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย

0: ป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: ง
0: ามงามมากเลยเนี่ยงามมากที่เราปลูกเนี่ยนะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายสักเท่าไหร่เนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกใหม
0: ่อ๋อตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันแล้วก็จะไปขายกันดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห็นด
0: ้วยเห็นด้วยไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ข้าวฟ้าสารพีค่ะจากโรงเรียนบ้านนกขนาค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอ่ะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่ๆพี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมหวังกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ไหมคะ
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค่ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝาเขาเกี่ยวปากหม
9: ้ออ๋อโอ้ครูแนะนำให้นักเรียนนะครูแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขาคือให้มีสีต่างๆก็ได้นะก็ดีนะครูสนับสนุนนะลองไปฝึกทำมาที่ดีเลยนะ

0: ได้ของอย่างดีอ่ะเป็นครั้งที่เขาที่นี่เขาจะเน้นเรื่องของสารดีไง
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆค่ะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของดี
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้หนูได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
4: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้นะสอนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในงานอาชีพแล้วก็ลองสะสมเป็นรายได้เอาไว้นะเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็น10ล้านคนถ้ามีรายได้สมมติว่ามีรายได้เกือบทุกคนได้เนี่ยนะประเทศเราคงมีเงินสะสมอยู่ในภาคเด็กเนี่ยมากมาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อม
4: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำ

0: ธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุ

0: มพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
0: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปีพ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศไทยจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanezมาทาและลูปิต้าส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลอง2เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเรานี่จะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะ เดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะบอกให้นะคะว่าตัวใดบ้างที่จะต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูทำตามเรานะคะอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะ Good morning Professor George Martha and Lupita
1: We would like to ask to have the next slide, please. The one that says oxidation numbers. After that, one more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side,If two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule.And molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative 2 oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides.But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third

0: And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but nitrogen is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1 to 0.
1: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, those ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
2: จากสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งเกิดจากการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งต้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
0: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state.

0: But anyway, the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. Like in this case, if we have sodium sulfate and sodium released completely its electron to oxygen, and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive, and their corresponding numbers are above each one of the symbols to give a total charge of zero. As you know, we can do the same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, or ions, compound ions.
1: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลข oxidation นะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลข oxidation กับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเป็นเลข oxidation number นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะบาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่าไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์สารประกอบอิโอนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับเมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวก5ที่ฟอสฟอรัสครับ
0: All of us have seen permanganate in solution, and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate, we can do several very nice experiments because we can have changes in oxidation states. And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent to the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
2: เพื่อเห็นภาพของเรื่องของเลขออกซิเดชันให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
3: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Level 4 flags with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2. Add...
4: May interrupt a bit.
1: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บว

0: นะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
1: 2 milliliters of potassium permanganate in each flask with a plastic pipette.
0: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 ml ในแต่ละขวดครับ
2: สำหรับสารละลายนี่นี่โอเคนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะเราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเปตดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเปตดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ย1ครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 ml ปิดให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะWell, we are preparing transferring the solution so please wait เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเปตนี่แหละค่ะเป็นตัวตวงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไปนะคะส่วนที่บอกว่าใช้1มิลลิลิตรเนี่ยเราได้ลองทดสอบแล้วก็คือหยดประมาณ30หยดถึงจะเป็น1มิลลิลิตรนะคะสำหรับอันนี้ใช้20หยดเท่านั้นนะคะ
1: โอเค Flax manganese plus 7 will show the color of plus 7 oxidation state in flask manganese plus 6 add 5 drops of sodium hydroxide then add 10 drops of water. Then add 10 drops of water. And then add sodium bisulfite drop by drop until you notice a color changes.

0: завтра.
1: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
2: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะอย่ากระฉอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กนะคะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็

0: เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์มันเกนเนตแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะ6นะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซนต์เปอร์มันเกเนตโซลูชันสารละลายของเปอร์เซนต์เปอร์มันเกเนตเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์มันเกเนตหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
1: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
2: 4 add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by drop until the color changes. You will notice a brown precipitate is formed. It is corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduced to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
0: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
1: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟต์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
2: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes. The solution will be pale pink, almost colorless. In this reaction, manganese plus 7 is reduced to manganese plus 2. It gains 5 electrons.
1: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เติมโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5หยดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาธาแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
0: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปของออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
2: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask in each different state of oxidation of the manganese?
1: ครับสำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
0: ลูปิตา what we prepare for the teacher is sodium tosulfate we didn't use sodium bisulfite it's okay right because in your instruction it said either one
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores. And also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because

0: they use it for preventing some illnesses in fish. They use the permanganate for that. And the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine, you need to reduce it with something. And that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
1: ครับสารทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไทโซเดียมไบโอซัลไฟด์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้งสองตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้งสองตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตจะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
2: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะ เห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
3: ได้เหมือนกันครับชัดเจนครับ
0: Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7, as in permanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with 3 electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with 5 electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students, depending on their level, if it is like a low level high school, you could have them to count the number of drops of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask.And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
1: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเปอร์แมงกานีตนะครับเราเปลี่ยนแมงกานีสจากแมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมbisulfate ที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
0: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions also you can discuss the pH of the medium like if you have a basic medium in the first one a neutral medium in the second oneor an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated, but with bisulfite, they are very easy to balance.
1: ครับ จากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เราทำนะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตแล้วก็เติมไบซัลไฟด์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟด์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5

0: มง5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลีเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
1: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
2: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
1: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลล่ะคะ
3: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
4: ตรงเมกานิสสองบวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นเมกานิสสองบวกอยู่หรือเปล่าคะ
1: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink? What you think is different?But we use sodium tosulfide. Sodium tosulfate that we use.
2: It probably just depends on concentration because manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were colorless.
1: ค่ะ อาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจางๆนะคะโอเค thank you well we can continue
3: อาจารย์ครับประเด็น
1: ใน another question
3: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่ครับพอเติมหยดที่สองเนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็ปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ
1: Okay, here is the observation. They said that why they adding the sodium tosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color faded.
2: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen. This is a potential versus pH diagram.Also called pool bed type diagram. And if you look at it, you can see the manganese on top.
5: รบกวนไปที่สกรีนของทางเม็กซิโกหน่อยค่ะ
2: I was saying that you can see in this pool bed type of diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium, like a low pH,So again, if we go to the Purbe diagram, you can see a permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2 plus. You cannot go anywhere else because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have.So the only possible species is manganese 2 plus. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential, then you are going to manganese 6 plus. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
0: ครับผมจากไดแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7บวกลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2บวกเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะลดลงมาในระดับที่เป็นแมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีตนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเปลี่ยนเป็นแมงกานีส4บวกได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
1: What is the name of this diagram again?
2: The name of the diagram is potential versus pH or PURBE. P-O-U-R-B-A-I-X. PURBE.
1: Thank you.ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า PURBE curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักย์ไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน y เป็นค่าศักย์เห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน x เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลยโอเค we can continue
2: Well, to finish this experiment, we just want to add that, as you can see also from the diagram, the plus 6 region is a very small region. So quite often, you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly, and if you allow it to stand in air,it will eventually change color again.
0: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับครับผม
2: Okay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
1: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดนะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตวงแบบแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้นะคะทวนอีกทีนึงว่า

0: ปริมาณที่เราใช้อันต่อไปนี่นะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋อของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวนี่นะคะนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆก็ถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้อะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we readyPlease, Marta and Lupita, please conduct the experiment.
1: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate.And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that are found almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is achange in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
2: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clock นะคะซึ่งในการทดลองเนี้ยเราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษาเนี้ยเราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่งนะคะโดยขอย้ำนิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
1: As all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example,there a solution? If we increase the concentration of our reagent, or if we increase the temperature, in all these cases, particles come into contact, they collide faster.
3: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือเป็นการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสเกิดการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นโอกาสการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: If we could have the next slide please. As you know, vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substanceIt has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent, like iodine, then iodine gets reduced to iodide, a and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side, plus a couple of hydrogen ions. Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color because of a complex that is formed between the starch and the iodine that most people are familiar with.
2: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นวิตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาสด้านขวามือนะคะ
4: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี่2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
2: ในการทดลองนี้นะคะเราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
4: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีนึงนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะเราซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ m a เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวล ของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้

0: การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนต์จะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos เซต้าบวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin เซต้าลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m12 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะ